เรานึกตรงนั้นเนี่ยมีอะไรก็คือมีตลาดวโรรสหรือว่ากาดวโรรสกาดก็คือตลาดในภาษาเหนือนั่นเองนะครับผมให้ท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะในวันนี้ผมก็จะพูดถึงประตูเชียงใหม่รวมถึงโบราณสถานในแถบประตูเชียงใหม่เยอะเป็นพิเศษเพราะว่าผมมาพักที่ในบริเวณประตูเชียงใหม่นี่แหละท่านผู้ฟังและถ้าเกิดเราไปประตูทางทิศตะวันตกนะครับประตูทางทิศตะวันตกก็คือประตูสวนปรุงประตูสวนปรุงก็คือประตูที่มุ่งหน้าไปทางดอยสุเทพนั่นเองรวมถึงวัดอุโมงค์วัดอุโมงค์ก็ไปทางนี้รวมถึงสนามบินถ้าเกิดเรามาเที่ยวเมืองเชียงใหม่โดยนั่งสนามบินจากดอนเมืองมาเนี่ยออกทางทิศตะวันตกสนามบินก็จะอยู่ค่อนๆไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณนี้นะท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ในบริเวณ4 มุมเมืองเขาก็จะมีป้อมป้อมเนี่ยภาษาเหนือเขาเรียกว่าแจ่งแจ่งเนี่ยเราก็จะเห็นแจ่งหัวลินแจ่งสีภูมิแจ่งกระต่ำแจ่งกู่เฮืองนะครับเขาก็เรียกเป็นแจ่งซึ่งแจ่งก็สวยงามมากๆนะครับเพราะบริเวณแจ่งก็จะมีคูน้ำล้อมรอบนั่นเองสิ่งที่ทำให้เมืองมีเสน่ห์มากๆเลยนะท่านผู้ฟังก็คือการอยู่ร่วมกันระหว่างบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่มาสร้างในระยะหลังนะครับกับแหล่งโบราณสถานต่างๆผมก็เดินไปนะผมเวลาที่เราจะดูโบราณสถานเนี่ยเราต้องเดินท่านผู้ฟังเพราะว่าเราเดินเราจะได้เห็นวัดร้างบางทีเจดีย์ร้างบางทีเราขับรถเรามองไม่ทันนะเพราะว่าเราต้องมองรถมองแยกมองคนข้ามถนนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเราได้เดินนะครับได้เดินดูเราเห็นความเชื่องช้าของการดูชมภูมิทัศน์เหล่านั้นเนี่ยเราก็จะมีเวลาที่จะเพ่งพินิจพิเคราะห์ถึงการเชื่อมโยงต่างๆรวมถึงโบราณสถานในเมืองเชียงใหม่เนี่ยที่เขาสร้างขึ้นติดกับบ้านเรือนประชาชนโดยสายตาของผมตอนแรกผมมองเนี่ยผมก็เห็นว่ามีเสน่ห์จังเลยในการสร้างบ้านเรือนติดกับโบราณสถานพวกเจดีย์เก่าที่ก่อสร้างมาหลายร้อยปีแล้วนะครับแต่ว่าผมไปดูป้ายของกรมศิลปากรที่เขาได้มาบูรณะเนี่ยกรมศิลปากรไม่ได้คิดเหมือนผมนะท่านผู้ฟังกรมศิลปากรเขาคิดว่าจริงๆเนี่ยบ้านเรือนของประชาชนหรือว่าตึกพาณิชย์ต่างๆที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันที่อยู่ใกล้ชิดกับแหล่งโบราณสถานเนี่ยไม่ควรอยู่ติดกันควรมีพื้นที่ที่ได้เว้นระยะห่างระหว่างกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการบูรณะในสิ่งที่เป็นของโบราณยังไม่เป็นที่ไม่ใช่วิธีคิดที่เป็นวิธีคิดที่คนยอมรับนะพูดว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็เลยมีการออกกฎหมายให้สร้างบ้านเรือนใกล้กับแหล่งโบราณสถานได้นะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปบางทีเนี่ยก็อาจเกิดอันตรายเช่นเดียวกันอย่างเช่นเมื่อเจดีย์มันเก่านะท่านผู้ฟังเมื่อเจดีย์หลายร้อยปีเนี่ยเวลาบางทีอยู่ใกล้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีการทรุดโทรมหรือว่าพังถล่มบางส่วนพังถล่มลงมาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นผมก็คิดว่าเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านคนไม่ควรสร้างติดกันกับแหล่งโบราณสถานเพราะว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าเมื่อจะไปแก้ปัญหาเนี่ยบ้านเรือนเขาได้รับถูกอนุญาตให้สร้างมาตั้งแต่สมัยหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยการจะแก้หรือว่าการที่จะไปเวรคืนพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างที่จะคุยกันได้ยากเหมือนกันนะผมก็เลยก็พอเข้าใจนะในแง่ของภาครัฐแล้วก็ในแง่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ตรงนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าในการแก้ปัญหาตรงนี้ก็ช่วยกันดูคนละไม้คนละมือคนละหูคนละตาก็แล้วกันนะครับในเรื่องนี้ผมก็มองผมเป็นคนนอกนะผมก็โรแมนติไซส์เวลามองอะไรผมใช้คำทับศัพท์หน่อยโรแมนติไซส์ก็คือมองแบบโลกสวยอะว่าง่ายๆท่านผู้ฟังแต่ว่าพอมาได้เห็นสิ่งที่กรมศิลปากรเขาอธิบายไว้ตรงป้ายผมก็ก็เข้าใจนะบางทีมันก็ต้องเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งการบูรณะโบราณสถานเชียงใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยยังไม่มีการบูรณะใดๆเกิดขึ้นนะท่านผู้ฟังการบูรณะนี้มาพร้อมกับพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยโบราณสถานศิลปะวัตถุ

0: โบราณวัตถุและการพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติปีพุทธศักราช2477นะครับซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวออกแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและระบบการอนุรักษ์โบราณสถานไปจากอดีตนะครับซึ่งในตัวกฎหมายตัวพระราชบัญญัติเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าต้องมีการรับผิดชอบมีการดูแลมีการรักษามีการตรวจสอบตามกฎหมายให้เป็นไปตามหน้าที่ของกรมศิลปากรนะครับซึ่งกรมศิลปากรเขาก็มีหน้าที่ที่เยอะเหลือเกินนะเป็นกรมที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงแต่ว่างานเขานี่ก็สำคัญทั้งนั้นเลยนะครับหน้าที่ของกรมศิลปากรซึ่งการบูรณะในเมืองเชียงใหม่โบราณสถานต่างๆก็มีการบูรณะมาหลายครั้งนะครับในแต่ละแห่งทั้งวัดทั้งสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะวัดเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินเรื่องราวของการบูรณะของครูบาศรีวิชัยใช่ไหมท่านผู้ฟังถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องพระธาตุดอยสุเทพเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของครูบาศรีวิชัยด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะไม่ลงลึกเรื่องของครูบาศรีวิชัยแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นการบูรณะซึ่งกรมศิลปากรเขาก็ดูแลเมืองนะครับรวมถึงภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆก็ได้ร่วมกันดูแลเมืองแห่งนี้ซึ่งเมืองเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่มีความงดงามนะครับความงดงามของเมืองเนี่ยนอกจากโบราณสถานแล้วเราก็จะได้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นปัจจุบันเนี่ยคือผมมาเมืองเชียงใหม่นอกจากผมชอบดูโบราณสถานแล้วแต่เพราะผมก็เป็นคนชอบกินผมก็เป็นคนชอบดื่มเหมือนกันท่านผู้ฟังเมื่อชอบดื่มเนี่ยเราก็จะตอนกลางคืนเราก็จะไปหาร้านดื่มใช่ไหมนะครับไปนั่งฟังเพลงของเราผมก็ไปเจอเป็นคอมมูนิตี้ถ้าเกิดเราเดินออกไปบริเวณมุ่งหน้าไปตรงประตูทางทิศเหนือเนี่ยท่านผู้ฟังเขาก็จะมีร้านนั่งกินนั่งดื่มหลายๆร้านเลยนะครับและแต่ละร้านก็จะเอาดนตรีที่มีความเฉพาะของตนบางวันเป็นดนตรีพื้นบ้านดนตรีล้านนานะบางวันเป็นดนตรีแจ๊สนะครับซึ่งดนตรีแจ๊สกับเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมาเป็นเวลานานแล้วนะครับซึ่งในคืนที่ผมไปนอนแล้วผมได้ออกไปดื่มนะครับในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยผมก็ไปนั่งฟังดนตรีนะเขาก็เอาดนตรีที่เป็นลักษณะของดนตรีวงเล็กนะครับที่มีพวกไวโอลินต่างๆมาเล่นนะครับรวมถึงดนตรีแจ๊สก็เราก็ได้เห็นความเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมเชียงใหม่ว่าเราไปเชียงใหม่เราได้เห็นวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายหลายยุคหลายสมัยรวมถึงเชียงใหม่นั้นยังเป็นเมืองที่มีความเฉพาะทางศิลปะทั้งศิลปะโบราณการแกะสลักประติมากรรมงานไม้แฮนด์เมดต่างๆสู่ศิลปะที่เป็นศิลปะในยุคปัจจุบันนะครับเปิดรับศิลปะทางตะวันตกทางตะวันออกให้พี่น้องประชาชนผมได้ไปสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมทางศิลปะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยโอ้ฝรั่งมาเที่ยวเยอะมากตรงสถานที่แห่งนี้อยู่ตรงเชิงดอยสุเทพนะครับอยู่ตรงเชิงดอยสุเทพก็มีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนะครับแหล่งให้จัดทำก็มีงานคราฟต์งานแฮนด์เมดงานทำมือต่างๆผมก็ดูเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่นะครับมีความเฉพาะแล้วก็มีความสุขใจเสมอเมื่อเราได้มาเยือนนะครับโอ้พูดมาทั้งทีเนี่ยรายการมาจนถึงเกือบครึ่งรายการแล้วนะท่านผู้ฟังเราต้องเบรกกันสักหน่อยแล้วกลับมาช่วงหน้าของรายการครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ 4-6 กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการผมก็จะพาไปท่องเที่ยววัดในเมืองเชียงใหม่ว่ามีวัดอะไรและมีความสำคัญอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะท่านผู้ฟังวัดแรกที่ผมไปก็คือวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางเมืองเชียงใหม่ภายในวัดก็จะมีเจดีย์มีวิหารหลวงมีวิหารพระนอนศาลหลักมีพระอุโบสถมีหอพระมีหอระฆังนะครับโดยวัดเจดีย์หลวงเป็นวัดที่มีความน่าสนใจมากๆโดยประวัติความเป็นมาโดยเฉพาะในบริเวณเจดีย์หลวงซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่มากๆนะครับก็ถือว่าเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาอีกด้วยโดยฐานของเจดีย์หลวงจะเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ65เมตรด้วยประวัติการสร้างนั้นพระเจ้าแสนเมืองมาสร้างเพื่ออุทิศถวายแด่พระเจ้าก่อนาซึ่งเป็นพระราชบิดาแต่ไม่แล้วเสร็จนะครับและในสมัยต่อมาถึงพระเจ้าติโลกราชก็ทรงสร้างต่อจนแล้วเสร็จและขยายแบบให้ใหญ่ขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชนี้ก็ยังได้มีการเพิ่มช้างประดับบนลานประทักษิณอีกด้วยเปลี่ยนส่วนยอดเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดเดียวและหุ้มทองจังโกด้วยเจดีย์ได้รับการบูรณะในสมัยต่อมานะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปในปี2088ตรงนั้นตรงกับสมัยพระนางจิระประภาก็เกิดแผ่นดินไหวทำให้เจดีย์ที่ถูกสร้างเสร็จแล้วพังทลายลงมานะครับเป็นเจดีย์ที่ยอดหักลงมานั่นเองนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมให้กลับไว้เป็นเหมือนเดิมได้นะครับจนเมื่อในตอนนี้ที่เราได้เข้าไปเห็นเราก็จะเห็นเป็นเจดีย์องค์ใหญ่มากนะครับเป็นเจดีย์องค์ใหญ่มากแต่ว่ายอดเจดีย์นั้นได้หักลงมาซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเป็นความอลังการเพราะว่าถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองนะบริเวณนี้วัดเจดีย์หลวงเนี่ยท่านผู้ฟังในยุคสมัยของการเริ่มต้นอาณาจักรผมไปวัดเจดีย์หลวงหลายครั้งนะท่านผู้ฟังก็ได้เห็นความสวยงามของเจดีย์หลวงรวมถึงสิ่งที่อยู่ภายในวัดนะครับภายในวัดนั้นก็ยังนะครับมีพระประธานนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวัดก็คือพระอัฏฐารถพระอัฏฐารถผมเข้าไปเนี่ยโอ้โหสวยงามงามมากๆท่านผู้ฟังดูด้วยตาตัวเองเนี่ยผมไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดได้อย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รู้สึกถึงความงดงามนะจริงๆต้องเห็นด้วยตาตัวเองถึงความงามนี้ขนาดผมไม่ใช่คนแบบเล่นพระดูพระอะไรนะผมยังเป็นคนทั่วไปเนี่ยผมก็ยังดูโอ้โหทำไมงามขนาดนี้นะครับพระอัฏฐารถที่ชื่อของนามของพระก่อนพระอัฏฐารถเป็นพระพุทธรูปนะครับอัฏฐะหมายถึง8และทศหมายถึง10นะครับอัฏฐทศก็รวมกันเป็นอัฏฐารถเมื่อรวมกันก็จึงได้เป็นคำว่า18คำว่าอัฏฐารถมีการตีความแนวคิดไว้นะครับอยู่2สายสายแรกก็คืออัฏฐารถแปลว่าพระสูง18ศอกและพระผู้เปี่ยมด้วยพุทธคุณ18ประการเปี่ยมด้วยพุทธคุณ18ประการนี่คือแนวคิดอย่างที่2นะครับซึ่งแนวคิดแรกก็มาจากคัมภีร์อรรถกถาพุทธวงศ์นะครับที่กล่าวถึงความสูงของพระพุทธเจ้าทีนี้คำว่า18ศอกนะท่านผู้ฟังพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ สูงมากๆนะครับถ้าวัดจากความสูงของคนทำให้มีความมีบารมีที่เปล่งประกายออกมาจากตรงนั้นนะครับพระอัฏฐารถองค์นี้สร้างติดกับผนังของวิหารให้เป็นพระประธานในวิหารหลวงด้วยส่วนขององค์พระหล่อด้วยสำริดแต่ส่วนพระหัตถ์ที่ยื่นออกมาแสดงปางประธานอภัยทำจากไม้มีพระสาวกยืนขนาบอยู่ทั้งสองข้างคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรโดยในประวัตินะครับซึ่งเป็นพระอัฏฐารถก็เป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มานานกว่า610ปีตีเป็นเลขกลมๆตอนนี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะ614-15ปีแล้วนะครับศิลปะที่แสดงถึงพระอัฏฐารถนะครับก็แสดงให้เห็นถึงศิลปกรรมในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลจากสุโขทัยช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ยุคทองของล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่21ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นะครับก็มีการผสมผสานรูปแบบระหว่างพระพุทธรูปแบบสิงห์หนึ่งกับอิทธิพลสุโขทัยซึ่งเห็นได้จากลักษณะพระพักตร์กลมพระบรกายอวบอ้วนพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งแต่ว่ามีการทำพระรัศมีเป็นเปลวชายสังคติยาวลงมาจรดพระนาภีมีสายรัดประคดและจีบหน้านางซึ่งได้รับอิทธิพลจากสุโขทัยนอกจากนี้การสร้างพระพุทธรูปประทับยืนขนาดใหญ่ก็เป็นที่นิยมสร้างในสมัยสุโขทัยอีกด้วยมีผู้มีความรู้ท่านหนึ่งเคยบอกผมว่าเวลาที่จะดูพระพุทธรูปแบบสุโขทัยเนี่ยสังเกตได้จากพระวรกายพระบรกายของท่านเนี่ยจะมีความอ้วนๆนับจากนั้นมาผมก็เลยสังเกตนะท่านผู้ฟังว่าพระพุทธรูปองค์ใดที่มีพระบรกายที่อ้วนๆเนี่ยผมเรียกแบบนะใช้คำแบบน่ารักน่ารักเป็นกันเองนะท่านผู้ฟังพระพุทธรูปองค์ใดที่มีลักษณะพระบรกายหรือร่างกายอ้วนๆเนี่ยคือสันนิษฐานได้เลยว่ามาจากพระพุทธรูปที่เป็นสกุลช่างสุโขทัยนะครับเพราะว่าพระบรกายที่อวบอ้วนนำเสนอถึงอะไรท่านผู้ฟังนำเสนอถึง วิธีคิดของคนในเมืองนั้นของอาณาจักรณตอนนั้นว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากๆอยู่เย็นเป็นสุขสะท้อนถึงถ้าเกิดเราพูดถึงอาณาจักรสุโขทัยอีกนิดนึงท่านผู้ฟังผมก็นึกออกถึงวิธีการปกครองของเมืองสุโขทัยพ่อปกครองลูกนะครับช่วงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชใช่ไหมท่านผู้ฟังเมื่อราษฎรคนใดมีความทุกข์ร้อนจากเหตุใดๆของตนเองที่ประสบมาเนี่ยก็สามารถไปสั่นกระดิ่งนะครับที่บริเวณหน้าพระราชวังได้นะครับพระมหากษัตริย์ก็จะออกมาว่าความตรงนี้ก็สะท้อนถึงความอยู่เย็นเป็นสุขพระมหากษัตริย์นั้นอยู่ใกล้ชิดประชาชนระบบการปกครองที่มีความเป็นกันเองมีความใกล้ชิดกับประชาชนแต่อันนี้ผมก็เสริมนิดนึงเมื่อพูดถึงเรื่องพ่อปกครองลูกเนี่ยก็เป็นระบบที่เป็นระบบคล้ายๆกับระบบชนเผ่าท่านผู้ฟังก็คือต้องอาศัยการปกครองที่มีประชากรที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะจะเข้าถึงแต่ละบ้านเรือนใช่ไหมท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังลองนึกถึงชนเผ่าหรือว่าเมืองที่มีประชากรหรือหมู่บ้านก็ได้หมู่บ้านที่มีประชากรที่ไม่เยอะเนี่ยเวลามีความทุกข์ร้อนใดๆเดินไปหาหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าก็จะโอเคแก้ปัญหาได้เลยอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับพูดถึงจากเรื่องพระพุทธรูปมาถึงเรื่องของเมืองสุโขทัยภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดมาเมืองเชียงใหม่ก็ต้องมาสักการะตรงนี้ก็คือเสาอินทขินเสาอินทขินก็คือเสาหลักเมืองเชียงใหม่เสาอินทขินนี่เป็นเสาที่ถูกสร้างขึ้นนะครับถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมืองเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นความน่าสนใจของเมืองเชียงใหม่ถ้าเกิดเราไปศาลากลางจังหวัดท่านผู้ฟังถ้าเกิดเสาหลักเมืองของแต่ละจังหวัดก็จะอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดใช่ไหมท่านผู้ฟังแต่นี่ไม่ได้อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนะครับอยู่ภายในวัดภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารทั้งนี้อาจเป็นความเป็นมาของประวัติศาสตร์ ก็ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเมืองเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน700กว่าปีแต่ว่าเมืองอื่นๆในจังหวัดของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นเมืองที่เกิดใหม่เกิดมาในยุครัตนโกสินทร์เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมซึ่งเสาอินทขินเนี่ยเป็นเสาที่ในสมัยพระเจ้ากวิละเมื่อปี2343พระเจ้ากวิละเป็นพระเจ้านครเชียงใหม่พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ทิพจักรก็ได้ร่วมมือกับกองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนาได้สำเร็จหลังจากนั้นก็ได้มีการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่และก็ได้มีการย้ายเสาอินทขินจากวัดอินทขินสะดือเมืองไปยังวัดโชติการามวัดโชติการามก็คืออีกชื่อหนึ่งของวัดเจดีย์หลวงนั่นเองต่อมาก็ได้ทรงปลูกต้นไม้คู่เมืองนะครับไว้คู่กับเสาอินทขินด้วยก็คือต้นยางนานั่นเองต้นยางนาก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเรียวๆใหญ่ๆเลยมีความสูงมากนะครับแล้วก็ตัวลำต้นเป็นลักษณะสีขาวๆเผือกๆนั่นต้นยางนาซึ่งเมืองเชียงใหม่ก็จะมีต้นยางนานะครับรวมถึงทรงให้สร้างรูปปั้นกุมภันซึ่งเป็นสัญลักษณ์คู่กันเอาไว้ข้างวิหารเสาอินทขินเสาอินทขินจึงเป็นเสาหลักเมืองที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพสักการะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่โดยอดีตชาวล้านนาก็มีความเชื่อว่าเสาอินทขินนี้เป็นแหล่งรวมวิญญาณของชาวเมืองอีกด้วยแต่เดิมเสาอินทขินนั้นเป็นเพียงเสาเพียงอย่างเดียวในภายหลังก็ได้มีการประดับกระจกตกแต่งให้สวยงามแล้วนำพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นประธานอยู่บนมณฑปเสาอินทขินภายในวิหารเสาอินทขินของวัดเจดีย์หลวงพระนามว่าพระเจ้าอุ่มเมืองหรือพระเจ้าแป๊ะขึดถ้าเกิดผมออกเสียงผิดขออภัยนะครับแป๊ะน่าจะแป๊ะแป๊ะแป๊ะขึดแป๊ะขึดไข่ขึดนะท่านผู้ฟังซึ่งก็เป็นภาษาล้านนาที่แปลว่าพระพุทธรูปที่ปกปักรักษาคุ้มครองบ้านเมืองนั่นเองเสาอินทขินหรือว่าสะดือเมืองหรือว่าเสาหลักเมืองเนี่ยก็มีความสำคัญนอกจากจะในแง่ของความเชื่อแล้วนะครับก็ยังเป็นที่ที่รวมความศรัทธาของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้เราก็ต้องมีความเชื่อร่วมกันอีกด้วยใช่ไหมท่านผู้ฟังก็ต้องมีความเชื่อว่าทำสิ่งนี้แล้วดีบูชาพระแล้วจะดีคืออันนี้คือเรากำลังมีความเชื่อเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อมีความเชื่อร่วมกันเหมือนกันก็จะมีความสามัคคีเกิดขึ้นภายในเมืองภายในสถานที่ที่อยู่อาศัยนั้นๆผมดูวัดเนี่ยโดยเฉพาะวัดเจดีย์หลวงวรวิหารก็ทำให้ผมได้สงสัยนะครับเพราะว่าบริเวณเจดีย์หลวงนั้นเดิมทีก็จะสามารถขึ้นไปได้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางกรมศิลปากรเขาบูรณะและเขาบันไดก็จะเหลืออยู่เพียงบันไดแค่ด้านหน้าเท่านั้นแต่ว่าบันไดในด้านอื่นๆของเจดีย์เขาก็จะทำเป็นเอาบันไดออกเอาปูนซีเมนต์จากบันไดก็จะเป็นทางลาดลงมาเพื่อไม่ให้ขึ้นไปอะไรอย่างนั้นนะครับในราวบันไดท่านผู้ฟังราวบันไดของเจดีย์หลวงรวมถึงวัดอื่นๆวัดที่ผมได้ไปเห็นในเมืองเชียงใหม่เนี่ยราวบันไดของวัดเป็นรูปพญานาคแล้วพญานาคตัวใหญ่มากท่านผู้ฟังผมก็สงสัยในความเชื่อของคนเชียงใหม่นี่เขาเชื่อเรื่องพญานาคแบบไหนเพราะว่าในพญานาคถ้าเกิดพูดกันเราก็จะได้ยินเรื่องของพญานาคเกี่ยวกับแม่น้ำโขงคือออกไปทางภาคอีสานมากกว่าแต่ว่าในเชียงใหม่เราอาจจะไม่ผมอาตัวผมละกันตัวผมไม่คุ้นเคยกับเรื่องของพญานาคกับเรื่องของความเชื่อในทางเหนือนะครับแต่คำอธิบายผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเขาก็มีคำอธิบายที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในความเชื่อของล้านนาเนี่ยพญานาคนอกจากจะเป็นเรื่องของพญานาคที่ปกปักรักษาศาสนาพุทธแล้วท่านผู้ฟังซึ่งอันนี้ก็เป็นคงจะเป็นความเชื่อที่มีกันทุกภูมิภาคนะครับพญานาคในความเชื่อของคนล้านนายังเป็นพญานาคที่เขาถือว่าเป็นเทพแห่งน้ำและป่าเขาอีกด้วยเพราะว่าชาวล้านนาผูกพันกับสายน้ำผูกพันกับนาข้าวผูกพันกับป่าเขาตรงนี้เราดูที่ทำเลของเมืองอย่างที่ผมได้พูดไป ในต้นรายการทำเลของการตั้งเมืองเชียงใหม่นั้นด้านทิศตะวันตกติดกับดอยสุเทพซึ่งเป็นภูเขาด้านทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแม่น้ำและในบริเวณนั้นก็คงจะเป็นการทำเกษตรกรรมหรือว่านาข้าวนั่นเองซึ่งเหล่านี้นะครับก็สะท้อนความเชื่อของเทพเจ้าในลักษณะนั้นก็คือพญานาคนั่นเองรวมถึงในตำนานพื้นบ้านนะครับก็ยังปรากฏพญานาคก็ยังปรากฏในตำนานพื้นเมืองและพงศาวดารโยนกอีกด้วยซึ่งเป็นพงศาวดารในแถบทางเหนือเนี่ยท่านผู้ฟังที่เกี่ยวพันกับการสร้างเมืองของพญานาคแต่ว่าในอีกความเชื่อสายหนึ่งนะครับพญานาคเนี่ยจริงๆแล้วเป็นความเชื่อทางทั้งขอมนะท่านผู้ฟังเพราะว่าในทางขอมเนี่ยเขาเชื่อว่าพญานาคล้วนเกี่ยวพันกับความเชื่อในทางขอมแต่ขอมมาถึงเชียงใหม่นี่คือการส่งผ่านวัฒนธรรมอย่างไรนะครับอาจจะมีการส่งผ่านวัฒนธรรมหรือไม่จากขอมมาที่ทางเชียงใหม่หรือว่าถ้าเกิดเราจะว่ากันว่าเป็นความเชื่อจากผู้คนอยู่แล้วที่ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งภูเขาแห่งสายน้ำโอเคก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้ซึ่งนาคเนี่ยที่เราเห็นในราวบันไดของวัดต่างๆผมมองแล้วโอ้เขาสร้างแบบสวยงามมากๆนะครับเขาสร้างสวยมากและบางที่ก็มีศาลบูชาพญานาคเลยนะท่านผู้ฟังภายในวัดผมว่าก็น่าสนใจมากๆนะครับเป็นศาลบูชาพญานาคซึ่งไม่ใช่ในเชิงพุทธพาณิชย์ด้วยนะแต่ว่าเป็นในเชิงที่เขาบูชากันจริงๆโดยไม่ได้สนว่าคุณจะต้องมาขอหวยอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังคือเขาบูชากันมานานแล้วอย่างนั้นซึ่งเป็นศาลแบบศาลดิบๆอย่างนั้นเลยท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าผมมองพญานาคนะครับเวลาผมมองรูปปั้นพญานาคในราวบันไดของวัดเนี่ยเขาปั้นได้มีความน่าเกรงขามมากๆนะครับมีพญานาคหลายเศียรนะครับเพื่อเป็นสัตว์ที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโอ้เพิ่งจบไปวัดเดียวเองท่านผู้ฟังแต่ว่าเวลาในรายการน่าจะหมดแล้วน่าจะไม่ทันแล้วนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเลยนะครับรวมถึงถนนสุริยวงศ์ซึ่งเป็นประตูเมืองทางทิศใต้ที่ผมได้ไปพักนะครับมีโบราณสถานที่อยู่ในภายในชุมชนอยู่ติดกับถนนสุริยวงศ์ซึ่งก็ได้ให้ความรู้ต่างๆเหมือนกันเพราะในถนนสุริยวงศ์เนี่ยก็เป็นที่ที่บังเอิญผมก็ได้เดินไปก็ดูบ้านเรือนของผู้คนในแถบนั้นนะครับก็ได้เห็นความสวยงามการก่อร่างสร้างบ้านที่ยังเป็นมีลักษณะที่เป็นบ้านไม้โบราณอยู่ซึ่งชาวเหนือเนี่ยจะผูกพันกับการใช้ไม้มากๆก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เมืองเหนือนะครับเวลาอย่างในกรุงเทพเนี่ยเราดูแค่ในกรุงเทพก็ได้เวลาที่เขาจะใช้ไม้สักบ้านที่มีอายุต่างๆที่เขาใช้ไม้สักแต่ก่อนเขาก็จะขนไม้สักมาทางแม่น้ำเจ้าพระยานะท่านผู้ฟังก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ก่อนจะต่อกับแม่น้ำในแถบทางเหนือก่อนที่จะสร้างเขื่อนในปัจจุบันนะครับซึ่งในขณะนั้นก็ยังมีการสัญจรจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปจนถึงลุ่มน้ำปิงลุ่มน้ำอะไรทางเหนือได้นะครับก็จะมีการขนพวกไม้สักมาสร้างบ้านสร้างเรือนในกรุงเทพได้นะครับเอาละครับวันนี้รายการไทยแลนด์ดันสยามแหมเสียดายยังไม่จบเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมมาต่อเรื่องการท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่รวมถึงในเชียงดาวด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
4: ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 90

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขุดเจาะน้ำบาดาลและโครงการสร้างเขื่อนพร้อมวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวหลังครม.อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศผู้นำสหรัฐเตรียมส่งผู้แทนพิเศษไปยังรัสเซียและยูเครนเพื่อเสนอแผนยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทรงทราบว่าราษฎรในพื้นที่ยากจนไม่มีงานทำมีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพจึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริให้ราษฎรเข้าไปศึกษาหาความรู้โดยการปฏิบัติงานจริงและนำความรู้นั้นไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองประชาชนในหมู่บ้านทุ่งครองชีพตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจำนวน93รายได้ร่วมกันบริจาคที่ดินประมาณ254ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการโดยบริเวณทุ่งครองชีพเดิมมีสภาพเป็นป่าพลุเสม็ดเปิดให้ราษฎรเข้าจับจองทำกินครอบครัวละ50ไร่โดยปรับพื้นที่ป่าเสม็ดให้เป็นพื้นที่ทำนาและมีราษฎรจากพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเข้ามาบุกรุกจับจองพื้นที่มากขึ้นจนเกิดการทะเลาะแย่งชิงถึงขั้นรุนแรงต่อมาพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงไม่สามารถทำการเกษตรได้ราษฎรจึงต้องอพยพไปรับจ้างต่างถิ่นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ปี2544โดยจัดสรรพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรการปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลที่มีทั้งผักพื้นบ้านและพืชผักชนิดใหม่ๆเช่นแคนตาลูปมะเขือบวบคะน้าและข้าวโพดหวานพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทำนาข้าวมีการปรับปรุงบำรุงดินและการเพาะชำกล้าไม้หมุนเวียนตลอดทั้งปีขณะที่ด้านการประมงได้สร้างจุดเรียนรู้และสาธิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นการเลี้ยงปลานิลและการเลี้ยงกบในกระชัง

0: ให้ประชาชนในพื้นที่นำไปต่อยอดสร้างอาชีพนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตจากโครงการอีกด้วยเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายผลกิจกรรมจากฟาร์มตัวอย่างไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาปะขอและตำบลท่ามะเดื่อเพิ่มเติมอีกกว่า50ไร่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยเน้นการปลูกพืชผักและพืชไร่ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ให้เพียงพอทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดพัทลุงราษฎรที่เคยอพยพไปรับจ้างนอกพื้นที่ต่างหวนกลับถิ่นฐานเดิมมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: ประสบกรณิกรทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2: เช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางปรวีจันทคตชาวจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทรงเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยโดยตนเองได้นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนอกจากนี้ยังรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอัยการซึ่งพระองค์เคยเสด็จไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดอุดรธานีทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างมีความรักและเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก
3: พระพันปีหลวงคือท่านให้สวมผ้าไทยแล้วก็พระราชินีองค์ปัจจุบันได้นำมาสานต่ออันนี้คือได้ไปปฏิบัติในการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ขององค์พระก็คือมีการช่วยเหลือเพื่อนพึ่งพาประทับใจพระองค์ท่านมีการช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของท่านเป็นอัยการในฐานะที่เราเป็นคนอุดรธานีท่านเคยไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นก็มีความประทับใจแล้วก็ประชาชนรักท่านค่ะ
2: นางสาวเกษราปาฐิพงศ์ชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวว่านอกจากความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของทั้งสองพระองค์แล้วยังประทับใจความสามารถในทุกๆด้านของพระองค์ตลอดจนความทรงเป็นกันเองและอารมณ์ดีนอกจากนี้ยังซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด
4: ความประทับใจในด้านของการทำงานของพระองค์ค่ะความคิดทัศนคติค่ะของพระองค์ท่านความสามารถทุกด้านค่ะแล้วก็ความเป็นกันเองก็ความที่เขาพระองค์เขาเป็นคนอารมณ์ดีอะค่ะใส่กับประชาชนค่ะจะเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำนะคะที่พระองค์ท่านได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอะค่ะใช่
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
1: รัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทขุดเจาะน้ำบาดาลและเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญเช่นเขื่อนสิริกิติ์สูงเกือบ 70% เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเช่นเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำ
6: การสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีนะครับผมหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในช่วงหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้
5: รองเลขาธิการสทช.ยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดต่อกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำฝายและคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้ได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้อยู่ในเกณฑ์น้ำมากแต่ยังสามารถรองรับน้ำฝนได้อีกโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมืออุทกภัยและภัยแล้งปี2569พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
8: นายจุมพจน์อุณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวัตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพร้อมได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงและอำเภอชยารวมถึงการรับมือภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้สั่งการให้ทุกอำเภอตรวจสอบและเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยกู้ชีพต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
9: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริเวณพื้นที่คลองส่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบโดยได้ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี 2569/2570 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำคาดการสภาพอากาศตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของฤดูฝนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างประณีตโดยคำนึงถึงความสมดุลของการใช้น้ำในทุกภาคส่วนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานตรังได้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าสูงสุดควบคู่ไปกับการดำเนินการตาม9มาตรการรองรับฤดูฝนปี2569อย่างเข้มข้นยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดยะลานำเทคโนโลยีสมัยใหม่และโดรนยักษ์เข้ามาช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำหนด4มาตรการเชิงรุกปิดจุดอ่อนป้องกันเมืองเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที
10: ่นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาประจำปีนี้โดยระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้นำบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในปีก่อนหน้านี้มาถอดบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งมุ่งเน้นการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับแผนงานหลักในปีนี้ประกอบด้วย4มาตรการสำคัญได้แก่เร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.หน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานีให้รวดเร็วยิ่งขึ้นขุดลอกเส้นเลือดฝอยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในการขุดลอกคูคลองเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวลน้ำจากตำบลบุดีให้ออกสู่แม่น้ำสายบุรีซึ่งจะช่วยป้องกันการเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลาตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่เทศบาลนครยะลาได้ร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32รายเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาเบือยอและสี่แยกมารีบางกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรงซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสวนขวัญเมืองยะลาได้อย่างถาวรและยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและช่วยเหลือเดินหน้าติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบุดีซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครยะลายังระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้เตรียมจัดซื้อโดรนขนส่งขนาดใหญ่พิกัดบรรทุก100กิโลกรัมนำเข้าจากประเทศจีนสำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในการบินส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและความช่วยเหลือจำเป็นไปยังศูนย์พักพิงหรือชุมชนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางการจราจรเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วัน หากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อน
11: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย30ล้านครัวเรือนถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให้
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงทั้งนี้คาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะสามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากระบบการจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งติดตามตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตำบลรือเสาะมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวครบทุกสิทธิ์
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกจังหวัดสงขลาได้แล้วพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำชโลมพื้นที่ป่าพรุบริเวณหมู่ที่5และฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้วโดยทางจังหวัดสงขลาได้มีการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแล้วจึงได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สค.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนขณะที่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอและฝ่ายปกครองท้องที่ได้ลงพื้นที่แนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนในเบื้องต้นแล้วจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ป่าพรุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไป รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศ
14: นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อเช้าวันนี้ถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
15: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
14: นายปกรณ์กล่าวด้วยว่าจากนี้จะให้ทุกหน่วยงานของรัฐเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการประชาชนได้แบบ One Stop Service โดยไม่ต้องติดต่อกับหลายหน่วยงานและให้บริการแบบ Super License ขอที่เดียวจบทุกใบอนุญาตโดยขณะนี้มีกฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้วรอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหารือออกแบบระบบกับภาคเอกชนนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐลง20-30%นับตั้งแต่กฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลบังคับใช้นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายกว่า 138,000 ล้านบาทกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด
16: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า 1,190,000 รายโดยโครงการในรูปแบบเหมาจ่าย 60-40 มีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่การกระตุ้นการใช้จ่ายและการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อแนวระบบเศรษฐกิจและกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดการแข่งขันThailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
17: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณโรงแรมเดอะเบอร์เคลลี่ประตูน้ำกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าการแข่งขันในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม 1,348 ทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า 3,200 คน โดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการคัดเลือก30ทีมสุดยอดฝีมือที่ผ่านการทดสอบในแต่ละภูมิภาคเข้ามาร่วมแข่งขันทางนี้ไม่เพียงแต่มุ่งค้นหาผู้มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ยังเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
18: การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับมีทีมเข้ามาร่วมเนี่ยประมาณ 1,346 ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 3,200 คนนะครับแล้วก็ผ่านกันมาเพื่อให้เป็นตัวแทนจากทุกภูมิภาคนะครับในประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะหาแค่คนเก่งแต่เป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับตั้งแต่น้องๆมัธยมนะครับเพื่อให้เขาได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ศึกษาในด้านนี้ครับแล้วก็น้องๆในส่วน

0: แห่งชาติจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมการบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศชนินทิดาสังทองรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าส่งนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรสคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาไปยังกรุงมอสโกของรัสเซียและกรุงเคียฟของยูเครนพร้อมด้วยข้อเสนอการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยกล่าวเพิ่มเติมว่านายวิสคอฟและนายคูชเนอร์ต่างเป็นนักเจรจาที่เก่งกาจและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมการส่งไปยังรัสเซียและยูเครนในครั้งนี้เพื่อดูว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงอะไรได้บ้างหรือไม่ซึ่งมีโอกาสที่ดีที่จะทำสำเร็จทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคูชเนอร์จะเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่กรุงมอสโกในวันเสาร์ก่อนจะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงเคียฟในวันอาทิตย์ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียและยูเครนยังคงโจมตีระยะไกลตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกแอคฐานที่มั่นใต้ดินที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในเร็ววันนี้พร้อมเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเพียงความขัดแย้งทางทหารเนื่องจากเป็นเรื่องเล็กสำหรับสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทั้งนี้ภูเขาพิกแอคซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนกลางของอิหร่านและใกล้กับโรงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในเมืองนาธานของอิหร่านถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านและยังไม่ตกเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าอิหร่านเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สามารถนำไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่ภูเขาพิกแอคหรือไม่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ยืนยันแล้วทั้งสิ้น 3,134 รายในปีนี้สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2534ในจำนวนนี้ 3,118 รายพบใน47รัฐและเขตปกครองของสหรัฐและอีก16รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพียง268รายเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ8ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการยืนยัน CDC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยโรคหัดยืนยันกว่าร้อยละ94เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันหรือวัคซีน MMR จำนวน2โดสซึ่งจะป้องกันโรคหัดได้ดีที่สุดและเมื่อประชากรในชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมากกว่าร้อยละ95จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการป้องกันโรคหัดผ่านภูมิคุ้มกันหมู่ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนเปิดเผยว่าจนถึงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาประชาชนกว่า 599,000 คนอพยพออกจากบริเวณนอกชายฝั่งและพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนแล้วเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันซึ่งเป็นผลมาจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมืองจางโจมณฑลฝูเจี้ยนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนประกาศมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมเป็นระดับ3ซึ่งสูงสุดระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับ ส่วนมาตรการรับมือพายุไต้ฝุ่นคงไว้ที่ระดับ4ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมณฑลฝูเจี้ยนเร่งจัดสรรงบประมาณ210ล้านหยวนหรือประมาณ 1,029 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับภารกิจกู้ภัยฉุกเฉินการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูพื้นที่

0: ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังเกิดภัยพิบัติดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงานมิดเดิลเพลสครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าวมิดเดิลเพลสจัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวมทั้งหมด14เหรียญประกอบด้วยคูราตยูยิตสูเทควันโดกอล์ฟกรีฑาตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันเรือใบเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองและอีสปอร์ตซึ่งเชื่อว่าจะทำได้และคว้าเจ้าอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับขณะที่พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เปิดเผยว่าภาพรวมนักกีฬาทีมชาติไทยทุกสมาคมขณะนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ขณะเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีการเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงระหว่างการแข่งขัน
2: ได้ประสานงานกับเจ้าภาพหรือไอนากอกนะครับได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินในการขนย้ายนักกีฬาได้อย่างเรียบร้อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างในพิธีเปิดเนี่ยนะครับในพิธีเปิดเนี่ยทางไอนากอกก็ได้แจ้งมาทางคณะนักกีฬาว่าถ้าเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็จะยกเลิกพิธีแล้วก็ขนย้ายนักกีฬาทั้งหมดออกไปสู่สถานที่ปลอดภัยครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าทางเจ้าภาพเนี่ยตัดสินใจแบบเด็ดขาดไม่มีการเลื่อนไม่มีการชะลอยกเลิกเลยครับ
1: นอกจากนี้หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ยังได้จัดให้มีศูนย์อำนวยการดูแลนักกีฬาในประเทศญี่ปุ่น2ที่คือในนาโกย่าซึ่งมีการแข่งขันหลายชนิดกีฬาและโตเกียวที่มีการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่ขี่ม้าว่ายน้ำและกระโดดน้ำทั้งนี้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยจะมีบางชนิดกีฬาที่เริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิดซึ่งทีมชาติไทยจะประเดิมสนามด้วยการแข่งขันฟุตบอลหญิงพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Continental ซางหลัว2026ที่เมืองซางหลัวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ16ทีมสุดท้ายทาราวดีนนาราพรพัฒน์กับวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีเอาชนะทีมจากออสเตรเลียไป2-0เซต21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับทีมจากนิวซีแลนด์ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมีสุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายอากาเนยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป0-2เกม18-21และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภัยเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกพ่ายให้กับซายากะฮิโรตะและอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21 และ18-21จบเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกสู้เต็มที่แต่ต้านแอนเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไม่ไหวพ่ายไป1-2เกม21-18 17-21 และ18-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ วิตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยต้านความแข็งแกร่งของเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เซต2ต่อ6และ1ต่อ6ส่งผลให้เซี่ยเฉินอินได้ครองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนส่วนพิชพงษ์รองแชมป์รับ133คะแนนขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวจู้เย่ยวหลิงจากจีนชนะผ่านซงไฮจากเกาหลีใต้ส่งผลให้จู้เย่ยวหลินขึ้นแทนแชมป์พร้อมรับ200คะแนนส่วนซงไฮรองแชมป์รับ133คะแนนส่วนคู่ชิงอันดับ3อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติพ่ายอลิสคาโดซี่ไป2ต่อ1เซต0ต่อ4 4ต่อ2และ1ต่อ4ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอภิวัฒน์เครือวันสองนักเทนนิสไทยพ่ายเตียงดุนดินกับโตบินหนานจากเวียดนามไป0ต่อ2เซต2ต่อ6และ3ต่อ6จบผลงานที่รองแชมป์ส่วนคู่เวียดนามได้แชมป์ไปครองและประเภทหญิงคู่พานเจียนีจากฮ่องกงกับจู้เย่อหลินจากจีนเอาชนะหวงซินหนิงจากไต้หวันกับสวาระปาวาจากอินเดียไป2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ส่งผลให้จู้เย่อหลินดาวรุ่งจีนได้ครองแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขากฤษณัตเลิศสัตยาธรแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะหนูดาวดึงนพดลนพจรไป4ต่อ1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกรายการ Thailand Ranking ได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมาได้4ต่อ2เฟรมทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนประเดิมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมง30นาทีเน้นที่การรับมือคู่แข่งหลังศึกษาเกมและแทคติกของอีกทีมมาอย่างเข้มข้นโดยทีมชาติไทยได้พบกับกาตาร์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและพ่ายไป0ต่อ3เซต10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนค่อนข้างพร้อมที่จะพบกับกาตาร์ในเกมแรกคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนโดยการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้พยายามเน้นการเล่นที่ไม่เสียแต้มมั่นใจการเสิร์ฟและบล็อกที่มีประสิทธิภาพและทุกคนในทีมจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับกาตาร์ในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผ่านิตคาดนาครายงาน
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ เช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทน

0: ุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนา

0: พิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันเมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันเมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.thเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกร1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเสือโคร่งคือเจ้าแห่งป่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเรื่องเล่าไปถึงขั้นที่ว่าเสือโคร่งบางตัวกินเนื้อคนเป็นอาหารในเรื่องราวเหล่านั้นมีบ้างที่เป็นความจริงแต่บางสิ่งก็ไม่ถูกต้อง วันนี้มาทำความเข้าใจกับเสือโคร่ง

0: กันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างไรและทำร้ายคนหรือไม่เสือโคร่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กินเนื้อสีขนบนลำตัวจะมีสีตั้งแต่โทนแดงส้มไปยังเหลืองปนน้ำตาลส่วนล่างใต้ท้องจะเป็นสีขาวลำตัวมีลายพาดผ่านเป็นสีดำและเทาเข้มหรือที่เรารู้จักกันในลายพาดกลอนอาจดูเหมือนกันทั้งหมดแต่ในความจริงแล้วลวดลายของเสือโคร่งแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันแม้กระทั่งลายทั้งสองด้านของลำตัวก็ยังแตกต่างกันขนาดของลำตัวหากวัดจากความยาวลำตัวรวมความยาวของหางแล้วจะอยู่ที่ประมาณ140ถึง300เซนติเมตรเสือโคร่ง1ตัวอาจมีน้ำหนักถึง300กิโลกรัมโดยส่วนใหญ่แล้วเสือโคร่งเพศผู้มักมีน้ำหนักและลำตัวที่ใหญ่กว่าเสือโคร่งเพศเมียโดยเฉพาะเสือโคร่งในสายพันธุ์ไซบีเรียที่เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเพศผู้นั้นอาจมีความยาวลำตัวเกิน10ฟุตและมีน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมเลยทีเดียวในขณะที่เพศผู้ของสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดอย่างเสือโคร่งสุมาตรานั้นจะมีน้ำหนักอยู่เพียง100ถึง140กิโลกรัมในไทยมีเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีนเยอะที่สุดซึ่งพบในแถบพื้นป่าด้านตะวันตกโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและจากการสำรวจเร็วๆนี้พบว่าประเทศไทยมีจำนวนเสือโคร่งเยอะมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออยู่ที่ระหว่าง210ถึง250ตัวจำนวนของเสือโคร่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษจึงใช้อาณาเขตในการอยู่อาศัยตั้งแต่10ถึง70ตารางกิโลเมตรในป่าและอาหารเนื้อสัตว์จำพวกกวางหรือกระทิ่งนั้นก็สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารที่มีเสือโคร่งอยู่บนสุดของป่าอีกด้วยเมื่อเป็นสัตว์นักล่าเรื่องของเสือโคร่งที่กินมนุษย์จึงมีเค้าลางความเป็นไปได้โดยเฉพาะในเอเชียเราจะพบเรื่องราวเสือกินคนในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบอย่างในชนบทของประเทศอินเดียหรืออินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยแต่โดยลักษณะนิสัยของเสือโคร่งแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เสือโคร่งจะกินหรือทำร้ายคนเกิดจากเหตุผล2ประการหนึ่งคือการทำเพราะเคยบาดเจ็บจากคนเช่นถูกปืนยิงจากการล่าสัตว์แล้วบาดเจ็บเสือโคร่งจึงจะทำร้ายคนอีกอย่างคือการเป็นเสือแก่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะล่าสัตว์เหมือนเดิมเมื่อสบโอกาสจึงจำเป็นต้องกินคนเพื่อประทังชีวิตอย่างไรก็ตามเหตุผลส่วนมากที่ทำให้เสือโคร่งกินหรือทำร้ายคนจะเป็นแบบแรกมากกว่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษและเมื่อได้กลิ่นคนนั้นก็จะหนีห่างด้วยซ้ำไปปัจจุบันเสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จากการล่าสัตว์และป่าไม้ที่ลดลงเราควรร่วมกันอนุรักษ์อย่างเข้าใจในวิถีของเจ้าป่าตัวนี้เพื่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ฟ้าให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับความสุขบนความพอเพียงกับรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะและทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดำเนินรายการโดยสุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กค่ะคุณผู้ฟังคะการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานแนวคิดการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรร่วมกับการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจในครัวเรือนอย่างยั่งยืนโดยมีหลักการและขั้นตอนที่สำคัญนั่นคือหัวใจสำคัญตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไขคือการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์คำนึงถึงหลัก5ประการคือความพอประมาณมีการวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับแรงงานทรัพยากรและพื้นที่ที่มีอยู่ไม่ทำเกินตัวจนต้องกู้หนี้ยืมสินความมีเหตุผลคือเลือกปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามสภาพดินและสภาพภูมิอากาศรวมถึงปลูกพืชที่จำเป็นต้องกินต้องใช้ในครัวเรือนก่อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายการมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือการทำเกษตรแบบผสมผสานไม่ปลูกพืชเชิงเดียวเพื่อกระจายความเสี่ยงหากพืชชนิดใดชนิดหนึ่งราคาตกต่ำหรือว่าเกิดโรคระบาดต้องศึกษาเทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้องเช่นการปรุงดินการทำปุ๋ยหมักการใช้น้ำหมักชีวภาพขับไล่แมลงและเงื่อนไขคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคไม่แอบใช้สารเคมีและมีความเกื้อกูลแบ่งปันผลผลิตในชุมชนหลักที่สองคือแนวทางการจัดสรรพื้นที่ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่หากมีพื้นที่จำกัดการจัดสรรพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่สูตร30 30 30 10จะช่วยให้พึ่งพาตนเองได้สูงสุด 30% คือแหล่งน้ำขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้รดน้ำพืชผักในหน้าแล้งและสามารถเลี้ยงปลากินพืชเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน 30% คือข้าวปลูกข้าวอินทรีย์ไว้บริโภคในครัวเรือนตลอดทั้งปีหากเหลือจึงนำไปขาย30% ปลูกพืชผสมผสานปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัวสมุนไพรและไม้เศรษฐกิจปลูกแซมกันเพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ 10% คือที่อยู่อาศัยใช้เป็นพื้นที่สร้างบ้านโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เช่นไก่ไข่หมูหลุมและลานทำปุ๋ยหมักแนวทางที่3คือขั้นตอนปฏิบัติในการทำเกษตรอินทรีย์การทำเกษตรอินทรีย์ให้ประสบความสำเร็จและลดต้นทุนได้จริงมีแนวทางในการปรับปรุงบำรุงดินดินคือหัวใจหลักเน้นการห่มดินคลุมดินด้วยฟางหรือว่าเศษใบไม้และใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในดินการจัดการน้ำวางระบบน้ำให้ประหยัดและทั่วถึงเช่นระบบน้ำหยดและใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ผสมในการรดน้ำเพื่อบำรุงพืชการควบคุมศัตรูพืชธรรมชาติไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ใช้การปลูกพืชขับไล่แมลงเช่นตะไคร้หอมดาวเรืองหรือใช้น้ำส้มควันไม้และสารสกัดจากสะเดาในการควบคุมการลดต้นทุนพึ่งพาภายนอกทำพันธุ์พืชและเก็บเมล็ดพันธุ์เองทำปุ๋ยและสารไล่แมลงใช้เองจากวัตถุดิบในท้องถิ่นและสุดท้ายประโยชน์ที่ได้รับคือเรื่องของสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภคจะปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้านเศรษฐกิจลดรายจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาเคมีมีรายได้หมุนเวียนจากการขายผลผลิตที่หลากหลายตลอดทั้งปีด้านสิ่งแวดล้อมดินอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศในแปลงเกษตรกลับคืนมามีแมลงตัวดีเช่นตัวห้ำตัวเบียนช่วยควบคุมธรรมชาติและช่วยควบคุมธรรมชาติช่วงหน้ารายการอุ่นฟ้าไอดินจะขอนำเรื่องราวของนายสมัยแก้วภูสีปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดลำพูนผู้เป็นเกษตรกรต้นแบบสาขาเกษตรอินทรีย์และเป็นผู้นำกลุ่มเกษตรกรทำสวนผลไม้อินทรีย์กลุ่มน้ำลี้จังหวัดลำพูน
ซึ่งท่านได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและน้อมนำหลักปรัชญาศาสตร์พระราชามาปรับใช้จนประสบผลสำเร็จช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: ครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1: เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ุณผู้ฟังคะผลของสภาวะทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงสร้างปัญหาส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะเกษตรกรรมในยุคก่อนที่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันเป็นส่วนใหญ่พอเกิดปัญหาความแปรปรวนทางธรรมชาติก็จะสร้างความเสียหายโดยตรงกับการทำเกษตรเชิงเดี่ยวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการเกษตรแบบผสมผสานบนเงื่อนไขของความพอเพียงพึ่งพาตนเองและลดรายจ่ายเพื่อให้ราษฎรได้น้อมนำไปปฏิบัติต่างประสบความสำเร็จกันทั่วหน้าซึ่งเกษตรกรบางรายสามารถผลักดันไปสู่แนวทางเกษตรอินทรีย์และจับมือกับกลุ่มธุรกิจเปิดตลาดเป็นสินค้าออร์แกนิกได้วันนี้รายการอุ่นฟ้าไอดินขอนำเรื่องราวของคุณลุงสมัยแก้วภูสีผู้นำกลุ่มเกษตรกรทำสวนผลไม้อินทรีย์ลุ่มน้ำลี้จังหวัดลำพูนโดยได้ทำการเกษตรภายใต้แนวคิดเกษตรอินทรีย์ผสมผสานในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพาณิชย์ปลูกพืชหลากหลายได้มาตรฐานการส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทำการเกษตรแบบผสมผสานมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเน้นทำการเกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีปลอดภัยจากสารพิษเราไปฟังคุณลุงสมัยแก้วภูสีเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังกันค่ะ
1: ผมสมัยแก้วภูสีนะครับตอนนี้อายุ75ปีแล้วเป็นลูกชาวนานะครับอยู่ที่ตำบลไกในอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยนะครับพ่อแม่ทำนาหมดเลยแล้วก็เป็นลูกคนโตใน7คนนะครับแล้วก็คุ้นเคยกับวิถีทุ่งท้องไร่ท้องนาก็รักกันละครับเมื่อก่อนท้องไร่ท้องนานี่เขาเขียวชอุ่มแล้วก็เป็นบ้านหลังเดียวอยู่กลางทุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นความผูกพันพ่อแม่ความผูกพันกับท้องไร่ท้องนาก็มีมาตั้งแต่ต้นก็รักครับรักแล้วก็ไม่เคยเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่กลางทุ่งนามันนะคือเดี๋ยวนี้อยู่ที่บ้านเลขที่45/1หมู่12ตำบลศรีวิชัยอำเภอลีจังหวัดลำพูนครับคือเมื่อก่อนก็อยู่ที่สุโขทัยได้มีโอกาสพ่อส่งเรียนนะฮะส่งเรียนให้ไปอยู่กับอาที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นช่วงมัธยมต้นถึงปลายอยู่กับอาที่บางกอกน้อยที่กรุงเทพหลังจากนั้นก็สอบติดครับมาเรียนเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีพ.ศ. 2515จนถึง2524ประมาณนะครับพอจบเสร็จก็มาทำเป็นซูเปอร์วิเซอร์ฝ่ายไร่ของบริษัทไทฟาร์มิ่งของอิสราเอลเป็นบริษัทของอิสราเอลกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่สันทรายแม่โจ้นะครับอยู่ที่นั่นปีนึงแล้วก็ผู้จัดการก็ให้มาดูแลที่ฟาร์มที่ดอยหล่อที่อำเภอสันป่าตองเชียงใหม่นะครับอีกปีนึงหลังจากนั้นสอบติดรับราชการครับเป็นสหกรณ์อำเภอตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520ครับที่อำเภอนำมนกาฬสินธุ์จากกาฬสินธุ์มาเป็นสกรอำเภอบ้านด่านลันหอยจากบ้านด่านหอยมาเป็นสกรอำเภอวัดบวชที่พิโลกแล้วสกรอำเภอนครไทยที่จังหวัดพิโลกอีก6ปีนะครับแล้วย้ายมาเป็นสกรอำเภออยู่เนี่ยครับอยู่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่8ปีช่วงนั้นก็เป็นคณะทำงานระดับอำเภอของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยของใครอันนึงมาจากพระมณีก็พอได้ยินคำว่าปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ที่นั่นนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ข้อความตัวนี้ไปสื่อสารกับเกษตรกรเพราะผมดูแลสหกรณ์อยู่ที่นั่นมันต้องจีสหกรณ์นะครับสหกรณ์ที่ในหลวงเคยไปเริ่มต้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาคือสหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กำปองที่อำเภอสังกะแพนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่โด่งดังนะครับหมู่บ้านเชิงท่องเที่ยวของบ้านแม่กำปองหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่เป็นสกอนอำเภอบ้านหงระหว่างรับราชการนะครับเนื่องจากเราเป็นลูกชนาเราก็ชอบเรามีเป้าหมายว่าจะต้องออกมาทำไร่ทำนาแล้วเพราะว่าเคยได้ยินครูสอนมาก่อนว่าอาหารเครื่องห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนะครับเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่สำคัญเลยมนุษย์เนี่ยขาด4อย่างนี้ไม่ได้อาหารเครื่องห่มที่อยู่อาศัยยาและยารักษาโรคทีนี้เมื่อช่วงนั้นก็มาได้ยินนะครับคำของในหลวงรัชกาลที่9ที่มันเป็นคลิปนะครับมีพระโยคนิกรไปถามท่านบอกว่าปัจจัยดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยครับมันมีแค่นี้เหรอแล้วรถยนต์โทรศัพท์บ้านช่องเรือนจะเครื่องมืออะไรใหม่ๆนี่ไม่สำคัญเลยในหลวงบอกว่าปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์คือถ้าขาดแล้วมันตาย ทรศัพท์ขาดก็ตายไหมตู้เย็นขาดแล้วตายไหมแต่อันเนี้ยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยระยะสาโลในขาดแล้วมันตายโอเคเราใช่เลยตัวนั้นนะครับเห็นใช่เลยว่าปัจจัยการดำรงชีวิตมี4อย่างนะครับทีนี้ปัจจัยทั้ง4อย่างนะครับมันมาจากภาคเกษตรทั้งสิ้นเลยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยระยะมาจากภาคเกษตรทั้งสิ้นเลยถ้าไม่มีภาคเกษตรหมายความก็จะไม่มีปัจจัยในการดำรงชีวิตของหนูอันนี้เราเข้าใจได้เลยนะครับเพราะนั้นผมลาออกก่อนเกษียณนะครับ10ปีผมมาทำจริงๆผมทำเล็กๆน้อยๆแล้วครับคือเริ่มมีที่ตั้งแต่ปี2528ผมลาออกปีพ.ศ.2547ช่วงนั้นก็ทำ40กว่าแล้วก็ทำเหมือนกันแล้วครับเพราะว่ามาย้ายมาเป็นสกรตัวเดียวกันผมลาออกเมื่อปี2547ช่วงนั้นแนวผมคือเกษตรผสมประสานผมปลูกหลากหลายแนวเลยครับตั้งใจไว้เลยว่าที่ดินนั้นมันไม่ต้องการถ้าที่ไหนว่างๆล

ทางก็จะขึ้นมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปตัดหญ้าไปดูแลรักษาว่าจะพูดอะไรครับถ้าเราปลูกเต็มพื้นเลยที่นั้นมันก็จะมีไม้ผลไม้ผักอะไรที่มันเป็นประโยชน์สำหรับของเราอะไรนะครับอย่างนั้นดีกว่าอันนี้เป็นแนวผมแล้วตั้งใจไว้แล้วนะฮะหลักๆเลยคือปลูกหลายอย่างครับส่วนใหญ่จะไม้ผลเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับที่ตัวเองมาตลอดพอหลังปีที่เจ็ดก็อยู่ตลอดพอดีแม่บ้านช่วงนั้นนะครับเป็นครูกับรีดอุปกรณ์ผมนะครับเป็นมะเร็งช่วงนั้นทำเกษตรแนวเคมีเลยครับเป็นมะเร็งแล้วก็ดูเจาะเลือดดูด้วยสารที่มันบ่งชี้สารพิษในเลือดนะครับออกโนกลุ่มออกโนฟิลกับคาร์บอนเนตปรากฏว่าเขียวกับเลยครับเป็นสารพิษตัวนี้สูงมากก็เข้าใจได้ว่าสารพิษทางการเกษตรเข้ามาอยู่ในเลือดทั้งที่คนไม่ได้คุกคีอะไรกันต่างๆนะที่เราฆ่ามดฆ่าแมงฆ่าหญ้าฆ่าอะไรนะครับมันก็ไปฝังอยู่ในน้ำในอะไรของผลไม้พืชผักผลไม้ผมเลิกทำการเกษตรเคมีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547เลิกเลยครับของความเกษตรอินทรีย์นะปัจจุบันนะฮะณปัจจุบันผมทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสานในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพาณิชย์เกษตรอินทรีย์คือหกไม่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารเคมีกำจัดแมลงไม่ใช่สารเคมีกำจัดวัชพืชไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ฮอร์โมนสังเคราะห์แล้วก็ไม่ใช้กิ่งพันธุ์ต้นพันธุ์ที่มาเป็น GMO มีมาตรฐานรองรับอยู่3มาตรฐานคือ Organic Thailand EU แล้วก็ USDA พืชแต่ละตัวมีที่ไปทั้งหมดแล้วครับผมมาคิดตอนหลังว่าเกษตรกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบนี้เลยคือเป้าหมายคือทำให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองให้ได้ด้วยความคิดที่มันต้องมีเหตุมีผลนะครับคือความคิดที่เราที่เราจะตัดสินใจลงไปทำนะครับมันมี2 อย่างคือ1ด้วยเหตุหรือผล2ด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากทำอะไรอย่างนี้ครับโดยไม่มีเหตุผลเพราะท้ายที่สุดนะครับเราเข้าใจเลยว่าอ๋อทุกความคิดที่เราลงไปปฏิบัตินะครับมันต้องด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นจะเป็นคำตอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อที่สิ่งที่เราทำที่อะไรเลยด้วยเหตุผลทีนี้แปลงที่ผมปลูกนะครับเมื่อสักปี50น่าจะของปลูกเยอะครับผมปลูกเกือบร้อยชนิดนะครับทั้งผักอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเชื่อมกับบริษัทของอดัมออร์แกนิกพอดีผมเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แฟร์เทรดลำพูนนะครับเพราะว่าเกษตรกรจะไปอยู่เดียวๆคือพึ่งพาตนเองให้ได้ด้วยแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วอย่าไปอยู่เดียวๆเกษตรอินทรีย์ผสมผสานในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรอินทรีย์คือ6ไม่นะครับแล้วก็มีมาตรฐานรองรับผสมผสานคือปลูกหลากหลายปลูกหลากหลายมากนะครับในระบบเกษตรกรรมนี่หมายความว่าเราคิดยังไงก็ต้องอยู่ร่วมกับมดแมลงอะไรต่างๆที่อยู่ในสวนเรานะครับอยู่ให้ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรุมเชื้อราแล้วก็ไอความหลากหลายของจุลินทรีย์มันก็จะมีเยอะจริงๆแมลงเนี่ยครับที่เป็นโทษต่อพืชผักผลไม้มีไม่กี่ชนิดและอายุมันก็สั้นมากคือมันจะทำลายช่วงที่มันตัวหนอนเท่านั้นเองแล้วจุลินทรีย์เนี่ยครับทั้งมวลในแปลงนะครับจากความรู้ที่นะครับก็บอกว่ามันมีจุลินทรีย์มีประโยชน์ 20%จุลินหรือ EM นะครับที่เขาเรียกว่า effective microorganism นะครับอีก 20% นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่มันไม่มีโทษนะครับแต่มันอยู่อย่างการร่วมกับแปลงผลิตของเรานะครับอยู่ในสายลมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้นะครับอีกประมาณสัก 5% เท่านั้นเองที่มันเป็นจุลินทรีย์ที่มีโทษเพราะนั้นถ้าลำพังเราไม่ใช้สารไปฆ่าเชื้อรานะครับเพราะนั้นจุลินทรีย์เขาจะควบคุมกันเองอันนี้คือเป็นเกษตรอินทรีย์ผสมผสานในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมองประมาณนี้คือหมายความว่าก็จะมีผู้ผิดคือต้นไม้ผู้บริโภคคือมดแมงและกินใบไม้มีตัวกินมดกินแมงตัวกินมดกินแมงอาจจะเป็นกิ่งก้านนั่นนะมันก็จะมีงูมากินอะไรหมู่นี้ครับมันจะอยู่ในแปลงของผมตัวนี้มีที่อยู่ประมาณสัก70ไร่นะครับในระบบนี้ถ้าเราเข้าใจระบบพวกไอ้ตอหมาล่าพวกแมลงที่เขาไปกินแมลงด้วยกันหรือนกอะไรก็จะเต็มสวนพึ่งไอ้พึ่งน้อยก็จะแมงมุมก็จะเยอะแมงมุมเนี่ยกินตัวแมลงเล็กๆน้อยๆนะครับกินเยอะเลยเพราะนั้นเขาจะอยู่ได้เพราะนั้นผมไม่ได้ใช้สารเคมีในสวนผมตัวนี้เกือบ22ปีละทั้งหมดทั้ง6ไม้นี่แหละครับไม่ได้ใช้เลยเพราะนั้นมันก็เกิดความยั่งยืนในระบบนิเวศเวลาปลูกไปเนี่ยแหละครับมันก็กระลุกปลูกไม้ต้นไหนมันเพราะดินไม่เหมือนกันนะครับดินทรายดินล้วนดินอะไรนะครับเพราะว่าลักษณะดินที่มันเหมาะสมกับต้นไม้เราก็จะรู้เองเราไม่ได้เรียกว่าเป็นปัญหานะครับเราต้องเข้าใจว่าอ๋อตรงนี้ดินมันล้วนนะปลูกไอ้นี่ไม่ได้นะครับอันนี้ดินมันเปียกๆใช่ไหมก็น่าจะเป็นปลูกพวกสลัดพวกวอเตอร์เครดพวกอะไรประมาณนะครับเราก็จะรู้เองเหมือนคำพระที่ว่าปริยัติปฏิบัติปริเวทปริยัติคือเรียนนะครับนำปฏิบัติ
พอนำปฏิบัติเราก็จะรู้เองว่าอ๋อในพื้นดินก็ธรรมชาติจะไม่โกหกเราครับเราจะรู้เลยว่าเป็นอะไรยังไงเพราะนั้นพืชผักผลไม้ก็จะร่วมในแปลงนี้ได้ที่นี่เชิงพาณิชย์คิด2เรื่องครับเกษตรอินทรีย์ผสมผสานในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพาณิชย์คิด2เรื่องคือ

เราจะปลูกอะไรขายให้ใครเขาต้องการด้วยต้องการนะครับปริมาณเท่าไหร่ช่วงไหนอะไรยังไงแล้วก็และมาตรฐานที่เขาต้องการเป็นมาตรฐานอะไรถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์ก็มาตรฐานออร์แกนิกแถลงกับตลาดในประเทศไทยในกรุงเทพในอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมีบริษัทเนเธอร์ลอนพรีเมียมบริษัทอดัมออร์แกนิกบริษัทพอดีฟาร์มแล้วก็จะมาติดต่อซื้อกับสมาชิกกลุ่มเราอีกตัวนึงถ้าต่างประเทศต่างประเทศนี่มาตรฐาน EU ครับมาตรฐานของยุโรปอันนี้เขาก็จะเอาพวกสมุนไพรออกผลิตภัณฑ์จากสมาชิกจากผมนะครับก็ไปเข้าโรงงานแล้วก็เป็นน้ำพริกเลยนะครับไปที่ยุโรปไปอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ผู้ค้าที่เนเธอร์แลนด์ก็จะไม่ติดต่อกับกลุ่มลุงเนี่ยครับว่าอ๋ออย่างนี้นะเขามาดูว่าทำเกษตรจริงจริงไหมคิดยังไงที่เนเธอร์แลนด์เข้ามาดูเรานะครับเขาไม่ได้ถามว่าต้องเขาไม่ได้มาตรวจสอบว่าเราทำอะไรยังไงไม่ได้ตรวจสอบก็ถามว่าคิดยังไงถึงทำเกษตรจริงแค่นั้นเองแล้วก็ตอบว่าเกษตรอินทรีย์คือในระบบทำระบบที่มันไม่ต้องไปทำร้ายทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำร้ายทำลายสิ่งที่มันอยู่ในแปลงนะครับคือตัวเราจะอยู่ให้มันก็ได้นะครับมันก็อยู่ได้ละเขาฟังแค่นี้ก็บอกโอเคเขาเชื่อละอย่างเงี้ยครับทีนี้เวลาไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องกว่าจะไปนำเข้าโรงงานเขาจะต้องตรวจหาสารพิษ4กลุ่มครับออร์แกโนฟอสเฟตคาร์บามีดออร์แกโนควอไลด์และสารพาริทอยด์4กลุ่มเหล่านี้ครับมันจะมีตัวสารพิษที่จะอยู่200กว่าตัวต้องไม่มีสารเหล่านี้เลยเพราะนั้นในแปลงผลิตของสมาชิกของกลุ่มลุงนี่นะครับแล้วก็กลุ่มต้องลุงเองนะครับสามารถจะปลูกได้หลายอย่างตามความต้องการของเขานี่แหละครับช่วงเวลาการผลิตช่วงเวลาการตัดช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวก็จะไม่เหมือนกันมันก็จะออกตลอดท่านน้ำมาตรฐานของ USDA เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นแซดไปสาระซึ่งจะเป็นไม้ผลครับที่หลักๆที่ก็ซื้อกับเราก็คือลำไยฮะลำไยมาตรฐานของ USDA นะครับก็จะมีบริษัทมาเชื่อมกับเราเพราะบริษัทที่เรามาเชื่อมกับเราเขาจะรู้แล้วครับว่ามีเจ้าที่รับรองแปลงนะครับของ EU ของยุโรปนะครับของ USDA ถ้ามันเป็นออร์แกนิกแล้วก็คือสพ.1กรมวิชาการเกษตรเขามาตรวจเราพอตรวจเราเขาจะนำผลผลิตเราไปเขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวนะก็จะของเราเนี่ยก็ไปตรวจหาเซนพิกก่อนไอ้4กลุ่ม200กว่าตัวนะครับพอผ่านโอเคก็เอาไปจากเราประมาณนะครับแนวคิดทั้งหมดวิธีทำทั้งหมดนะครับมันเป็นเข้าแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงเลยก็คือด้วยเหตุด้วยผลด้วยความพอประมาณคือหมายความเราทำตามความต้องการของตลาดคือทุกอย่างที่เราปลูกมันก็ต้องมีการวางแผนการผลิตเพื่อออกไปตลาดทั้งหมดเลยตัวหนึ่งคือมีภูมิคุ้มกันคือเรามีความหลากหลายมากปลูก200กว่าชนิดสมมุติราคาตรงนี้มันตกตามสมมุติตรงนี้มันน้ำมันท่วมหรือฝนแรงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็อยู่ได้เพราะนั้นถ้าเกษตรกรเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหตุผลต้องเข้าใจที่ว่าด้วยเรามีความรู้รู้จริงรู้รอบรู้ลึกด้วยในการปฏิบัติของเราด้วยนะครับดินอย่างเนี้ยภูมิอากาศอย่างเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยควรจะปลูกอะไรยังไงเพราะหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวนะครับพืชที่เจริญเติบโตงอกงามคนละตัวกันไม่เหมือนกันในกรณีที่เรารวมกลุ่มเอาไปขายนะครับหลักอีกตัวที่เราจะต้องมาคิดนำปฏิบัติก็คือความซื่อสัตย์สุจริตเราต้องซื่อสัตย์ตัวเองเราต้องซื่อสัตย์ตัวผู้ที่เราจะมาซื้อจากเราด้วยแค่นี้เองนะครับเกษตรกรส่วนตัวก็จะพึ่งพาตนเองได้แต่ในกรณีจะทำตลาดมันก็ต้องรวมกลุ่มสร้างปริมาณเชิงพาณิชย์ทีนี้ประเทศไทยนะครับเมื่อก่อนอยู่กรมขนส่งเคยไปดูงานในญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเกษตรกร100คนเป็นสมาชิกสหกรณ์นะครับ 99.99 อีกจุด009ก็ไม่เป็นเพราะว่าเขามีกำลังผลิตเยอะแล้วนะครับเลยทำให้เกษตรกรเข้มแข็งเกษตรกรก็จะมีภาระของประเทศเกาหลีใต้ซามาเอิร์นอันดองนะครับของกิปุตของอิสราเอลชุนนั้นเคยเรียนศึกษาระบบสกอร์ของอินเดียอย่างเงี้ยครับอินเดียถ้าสกอร์เข้มแข็งนะครับแล้วก็จะมีนักวิจัยมีนักการตลาดอะไรของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่เป็นภาระของประเทศเพราะนั้นประเทศไทยนะครับถ้าเกษตรกรเข้มแข็งรวมตัวกันในรูปของสกอร์การเกษตรพึ่งพาตนเองได้ไม่ใช่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทีมันก็เปลี่ยนวิธีคิดทีมันไม่ใช่ครับเพราะว่าเกษตรกรนะครับเราทำของไว้บริโภคเองแล้วก็ไว้ขายให้ผู้บริโภคอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก่อนจะตัดสินใจผิดในกลุ่มเองก็กลุ่มก็จะมองว่าผู้บริโภคของเราคือใครแล้วก็อยู่ที่ไหนเราต้องเข้าใจว่าเพศอายุการศึกษาศาสนาเนี่ยครับความแตกต่างในการบริโภคนี่แตกต่างกันเลยเวลาผลผลิตเราออกไปเนี่ยครับถ้าราคามันแพงเขาก็สามารถจะเลือกได้นะครับเช่นระหว่างทุเรียน1กิโลกับทำเป็นมังคุด10กิโลนะครับบางคนก็ไม่เลือกซื้อทุเรียนนะครับซื้อมังคุดดีกว่าต้อง10กิโลอะไรเพราะเขาทานไปแล้วนะครับเขาเรียกว่าหลักอรรถประโยชน์สูงสุดนะครับ
ความต้องการสูงสุดเพราะเอาไปบริโภคสักกิโลสองกิโลก็พอละก็อิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นไอ้เนี่ยตัวนี้เป็นข้อจำกัดว่าถ้าเราจะผิดอะไรเราไม่ใช่ว่าผิดเยอะคนก็จะซื้อเยอะราคาก็จะสูงอย่างนั้นไม่ใช่อีกตัวนึงถ้าเราจะผิดไปให้ส่งตลาดที่มันไกลจากกลุ่มเราตัวเราเนี่ยครับเราก็ต้องมองว่าห่วงโซ่การผิดนะครับจากผู้ผิดไปถึงผู้บริโภคนะครับมันไกลขนาดไหนทั่วตัวนี้คือค่าใช้จ่ายถ้าค่าใช้จ่ายมันสูงมันไปไกลนะครับค่าใช้จ่ายก็จะมาบวกราคาขาย

0: ก็ให้ข้าวสารให้พื้นที่ทําจะปลูกอะไรก็ได้ครับปลูกคะน้าปลูกผักปลูกอะไรปลูกได้เลยแต่ขอกันไว้ว่าตรงที่เราปลูกลําไยเนี่ยอย่าไปเอาลําไยเราทิ้งอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นลําไยจะปลูก8คูณ8เมตรปลูกลําไยกับ400กว่าต้นตรงนี้แหละครับระยะห่างระหว่างลําไยนะครับก็ถ่ายที่เขาก็จะปลูกข้าวปลูกผักคะน้าปลูกกระเทียมปลูกถั่วปลูกอะไรก็ตามนั้นของเขาอีกที่แยงนึงนั่น30ไร่นะครับเนื่องจากมันเป็นที่ดอนก็จะปลูกมะม่วงปลูกโดยสต็อกเป็นสต็อกมะม่วงของพันตลาดนากนะครับลงดินไว้อย่างนั้นเองแล้วก็มีตัดหญ้าเอากระบอกเจาะรูนะครับเอาเศษหญ้าแล้วก็เอาน้ำใส่ไว้เดือนมาให้น้ำค้างหนึ่งช่วงนั้นช่วงเมื่อปีพ.ศ. 2528นะครับหมอกของประเทศไทยเนี่ยนะจากสัมผัสเองนะเวลาเราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับหมอกเวลาโดนหน้าเนี่ยครับมาเปียกน้ำเลยนะครับเพราะว่าหมอกมันมีไอ้น้ำเมื่อก่อนก็จำตำราของในหลวงรัชกาลที่เก้าเขาเรียกว่าทำเครื่องดักหมอกเอาแสลมมากางประมาณสักศอกอะไรประมาณนะครับแล้วก็ยาวสักสองศอกตั้งเอาไม้ขึงไว้หน้าหนาวนะครับหมอกก็จะมาจะติดตรงแสลมตรงนี้ครับแล้วหมอกตรงนี้ก็จะกลายประโยชน์น้ำลงไปที่โคนของมะม่วงต้นสต็อกมะม่วงที่ลงไว้เป็นสต็อกมะม่วงตลาดนาคทนมะม่วงก็จะอยู่รอดได้นะครับ 2-3 ปีพอ 2-3 ปีแล้วค่อยสอบเปลี่ยนยอดแต่ผมก็ปลูกหลายตัวนะครับในที่ดินที่มันเป็นที่ดินลุกลังนิดนะครับดูที่นี่ที่มันทนแรงครับเช่นไร่นาขนุนมะม่วงแล้วก็แนวก็จะปลูกไม้ไผ่ปลูกพืชท้องถิ่นนะครับเราไม่เอาออกเอาไว้อย่างนั้นแหละเป็นแนวกันลมเขาเรียกวินเบรกอะไรประมาณนี้ครับคือตั้งใจว่าจะแนวกันลมเวลาลมมาอะไรมันก็จะต้องปะทะแนวตัวนี้ก่อนที่จะมาถึงต้นไม้ของเราก็จะปลูกป่าเนี่ยครับหรือปลูกหลายตัวพืชหลายตัวเพราะว่าช่วงนั้นเป็นข้าราชการสมัยก่อนนะครับไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าแล้วครับเวลาเสาร์อาทิตย์ทีก็จะไปตะเวนหาตามหนังสือดูหนังสือที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับเพราะนั้นต้นไม้ทุกต้นรู้อะไรที่เราชอบเราซื้อมาอ่านหมดเลยลักษณะนิสัยก็เป็นยังไงชอบดินอะไรออกผลยังไงเลยนะครับหลังจากนั้นก็ลองมาปลูกอันไหนที่มันเหมาะสมกับเราอันไหนที่มันดูแล้วมันคือว่าเป็นไปได้เลยครับเรามาปลูกที่เรามะม่วงเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้นะครับว่าจะปลูกพันธุ์อะไรดีผมก็ปลูกสต็อกไว้หาประมาณเม็ดเม็ดไม่เม็ดนะครับแล้วก็เอาไปขอยอดมะม่วงชาวบ้านเอามาปลูกแล้วมะม่วงพันธุ์นั้นเอาปลูกกับ20กว่าพันเช่นน้ำดอกไม้เขียวไข่กาหลายๆกว่าพันนะครับยุงใหญ่ๆนะครับผมมาปลูกดูว่าผลผิดมันออกเป็นยังไงแล้วใครถามหาบ้างหลังจากนั้นเดี๋ยวนี้คัดเหลืออยู่ประมาณสัก 6-7 พันพอดูแล้วบางตัวตลาดไม่ต้องการบางตัวแล้วสเปคนี่ไม่ลูกมันใหญ่เกินไปเช่นจีนหงเนี่ยครับเป็นที่มะม่วงที่ดังมากนะครับมีผู้บริโภคอยู่ที่เดียวคือประเทศจีนลูกใหญ่ถามว่าถ้าปลูกจีนหงเยอะๆเนี่ยมันจะไปขายให้ใครอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าพ่อค้าคนนำไปนะครับก็มีน้อยอะไรเงี้ยครับผมก็เลิกปลูกไม่ปลูกจีนหงมีน้ำดอกไม้มีคนถามหาเยอะนะครับน้ำดอกไม้สีทองอย่างเงี้ยครับเพชรมาลาดเขาคนแถวนี้เขาไม่บริโภคเขาจะเน้นการจัดตลาดเพราะว่าตลาดหมดไปอยู่ที่กรุงเกษตรศรีที่เชียงใหม่ส่วนหนึ่งไปตลาดเจเจที่เซ็นทรัลที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับเป็นการไปหาตลาดครับมีคนถามหามีคนถามว่าทำไมไม่ปลูกอะไรครับเราก็เอาตรงนั้นมาปลูกเดี๋ยวนี้พันธุ์ดั้งเดิมที่ผมปลูกไว้เนี่ยทั้งที่มันหวานแล้วก็หอมคือพันธุ์อกล่องสีทองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีพันธุ์อกล่องสีทองนิดหน่อยโชคอนันต์นี่เยอะเพราะโชคอนันต์เนี่ยทำออกนอกดูได้ง่ายโดยการตัดแต่งกิ่งถ้ามองเป็นมหาชนกผู้บริโภคชาวบ้านเราเขาไม่นิยมครับมันน่าจะเป็นนาทำเป็นน้ำมะม่วงทำมะม่วงกวนแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคที่เป็นฝรั่ง
1: คุณผู้ฟังคะการปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกน่าจะใช้ได้ดีกับสวนเกษตรอินทรีย์สวนสองพี่น้องจังหวัดลำพูนสวนป่าอินทรีย์แบบผสมผสานของคุณลุงสมัยแก้วภูสีประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนผลไม้อินทรีย์ลุ่มน้ำลีจังหวัดลำพูนที่ใช้วิธีการปลูกพืชผสมผสานในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับดินน้ำป่าและระบบนิเวศธรรมชาตินะคะภายในสวนแห่งนี้มีตั้งแต่พืชปกคลุมดินผักเถาใบไม้เลื้อยพืชล้มลุกและไม้ผลยืนต้นปลูกสลับกันบนพื้นที่เน้นการจัดการตนเองของธรรมชาติโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากขี้วัวผสมแกลบและใช้การย่อยสลายจากจุลินทรีย์ตามธรรมชาติคุณลุงเล่าว่าจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่ปลูกลำไยเป็นพืชหลักแต่ด้วยปัญหาของการส่งออก ประกอบกับต้นทุนการผลิตสูงและช่องทางจำหน่ายมีน้อยปัญหาสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีจึงเกิดการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรและร่วมกันทำวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ทั้งในส่วนของวิธีการและการตลาดจนกระทั่งเกิดเป็น

0: กรมเกษตรทำสวนผลไม้อินทรีย์ลุ่มน้ำลีขึ้นมาสำหรับคำขวัญของกลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ำลีคือกลุ่มเกษตรอินทรีย์ยึดชีวีรักโลกผู้ผลิตก็มีสุขภาพดีผู้บริโภคก็จะได้รับประทานพืชผักที่ปลอดสารพิษสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นปัจจุบันสวนสองพิมพ์แห่งนี้ปลูกพืชพื้นถิ่นกว่า100ชนิดแบ่งเป็นผักกว่า40ชนิดผลไม้อีกกว่า10ชนิดยังไม่รวมสมุนไพรและไม้ยืนต้นที่ปลูกอยู่โดยรอบในลักษณะแบบสวนป่านอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีที่มีความปลอดภัยไร้สารตกค้างมั่นใจได้ว่าเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ 100% เราไปฟังเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งเป็นแนวคิดดีๆจากคุณลุงสมัยกันค่ะ
1: ของดินนี่เราแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะครับเราต้องดูว่าอะไรขโมยสองตัวหลักก่อคือถ้าดินแรงๆแห้งๆผมก็ปลูกไอ้นี่ครับน้อยหนาน้อยหนาหนังเนี่ยครับเขาจะทนกระหนุนแต่กระหนุนเนี่ยมีคนต้องการมาเยอะเมื่อก่อนเชื่อมกับทางบ้านบริษัทของอดัมออร์แกนิกเหมือนกันนะครับก็ไปทำมะม่วงอะไรเป็นของวีแกนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น้อยมากจะเป็นอะไรที่มันทนแรงครับกระหนุนนี่ทนมากกระหนุนน้อยหนานี่ได้เลยฮะได้หนาเพียงแต่ว่าเราออดไปคัดเลือกเมื่อก่อนไปเอาน้อยนาแถวอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเป็นน้อยนาพันหนังครับน้อยนาอีกตัวหนึ่งคือน้อยนาพันปุ๋ยฝ้ายอย่างเงี้ยครับทีนี้ผมมาปลูกเสร็จผมปลูกหลากหลายมากพอปลูกเสร็จพบกันว่าน้อยนาพันปุ๋ยฝ้ายนะครับคนในเมืองจะชอบเพราะว่าคือเวลาแกะมานะครับไอ้เนื้อเขาจะติดเปลือกแล้วช้อนตักอะไรอย่างเงี้ยน้อยนาหนังนี่ต้องขายที่สถานีขนส่งเพราะว่าผู้บริโภคนะครับคือเวลาเขาปอกเสร็จแล้วโอเคเขาบริโภคในรถได้ตรงนี้คือเป็นสิ่งที่เรารู้นะครับคือบริโภคเราคือใครอยู่ประมาณไหนไอ้บริโภคถ้าเปิดปลูกลักษณะเนี้ยครับไปส่งที่ไหนอย่างเงี้ยแล้วอีกตัวนึงก็คือเพชรปากช่องอันนี้หน่วยใหญ่ลูกใหญ่มากแล้วก็เนื้อหนาแต่ผู้บริโภคพื้นบ้านมันนิยมไม่ชอบแต่แถวหนาสถานีขนส่งเขาก็ไม่ชอบก็น่าจะเป็นสถานที่ประกอบการอะไรใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากผลเขาใหญ่ไม่ต้องผ่าแล้วก็ตักออกเม็ดก็คัดออกอะไรนะสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการคือก็น่าจะเป็นน้อยหนาที่ถูกแกะเม็ดแกะแล้วอยู่วางอยู่ในจานนะครับอันนี้คือเป้าหมายว่าผู้บริโภคคือใครอยู่ที่ไหนเราก็จะต้องปลูกให้เขาที่คนที่จะบอกเราคือผู้ประกอบการครับปลูกนั้นได้ไหมอันนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเตรียมแต่มาคุยว่าปริมาณเยอะไหมช่วงเดือนไหนอะไรเงี้ยนี่คือจะเป็นในการวางแผนการปลูกครับตัวนี้ต้องใช้นะครับเพราะถ้าเราไม่ใช้เราไม่รู้นะครับคือแม้กระทั่งปลูกนะครับเราก็จะเลือกปลูกเมื่อไหร่มันจะออกผลผลิตเมื่อไหร่เพราะงั้นเราถ้าไม่มีการบันทึกรายละเอียดต่างๆวันนี้ครับเราจะไม่รู้เลยว่าในสวนเราปลูกอะไรแล้วออกเมื่อไหร่ปริมาณเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงเมื่อก่อนปี2547ผมทำเกษตรเคมีปีหนึ่งสวน2ที่นะครับปัจจัยเงินพวกค่าปุ๋ยค่ายาอย่างน้อยประมาณสัก 3-4 แสนนะครับต่อปีทีนี้เราก็จะจดละเอียดนะครับจดผมจะจดละเอียดมากเพราะเราจะได้รู้ว่าที่เราไปซื้อนี่มันซื้ออะไรซื้อได้เยอะไหมเพราะงั้นถ้าเราไม่มีการจดเราก็จะไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันคุ้มกับรายได้ที่เรามาไหมนะพอมาถมมาทำเกษตรอินทรีย์นะครับผมมีรายจ่ายจากประมาณเกือบจะ400ผมตกประมาณเหลือประมาณสัก 3-4 หมื่นเท่านั้นเองนะจริงๆถ้าเป็นคนที่เป็นนักวิชาการเข้ามาได้ลงปฏิบัติอย่างลุงเองนะครับเขาก็จะไม่รู้แล้วว่าอะไรลดตรง 400,000 มาเหลือ 40,000 จะอยู่ได้ยังไงแมงจะยังไงนะครับทีนี้พอลดมาอย่างนี้ครับเนื่องจากเราไม่ได้ฆ่ามดฆ่าแมงฆ่าศัตรูพืชฆ่าอะไรนะก็จริงๆแมลงก็มีวงจรชีวิตของเขาเช่นว่าไอ้หนอนผีเสื้อเนี่ยครับหนอนพวกก็เรียกว่าระยะเวลาในการเติบโตของเขานะครับเขาจะไปไข่อยู่ประมาณสัก 4-5 วันหลังจากนั้นก็เป็นตัวหนอนอ่อนๆละแต่ตัวอ่อนๆก็จะเป็นหนอนใหญ่จากหนอนใหญ่อยู่ตรงนี้ประมาณสัก15วันจากหนอนใหญ่เขาก็จะเริ่มเข้าดักแด้ละพอเข้าดักแด้ก็ไม่กินละไม่กัดกินผลไม้อะไรของเราแล้วเขาก็จะเต็มเขาจะเป็นผู้ใหญ่ละครับเป็นผีเสื้ออย่างเงี้ยมแมลงเขาชี้ช่วงทำลายนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วเชื้อราก็เหมือนกันนะครับถ้ามันไม่มีอะไรที่มันไหลๆเป็นน้ำตาหรืออะไรอย่างงั้นหรือก็ปล่อยให้อยู่ด้วยกันนะครับมันก็จะไม่มีเชื้อราที่มันเป็นศัตรูของพืชโทต้นลำไยผมเนี่ยใบอะไรก็ตัดแต่งอยู่ในโคนทรงพุ่มหมดเลยเวลาใครมาดูนะครับผมก็เปิดใบไม้ที่อยู่ซึ่งมันกระผุมันก็จะมีราขาวๆไอ้ราขาวๆเนี่ยคือราดีราที่เขาไปทำพอร์หนึ่งนะครับมันก็ไปย่อยสลายตรงนี้ครับพอย่อยสลายก็จะมีความหลากหลายของมดของแมงสาบเล็กๆตัวห้ามตัวเบียนอะไรอยู่ในนี้ทั้งหมดเลย พบไม่ฆ่าแมลงนะครับตัวห้ามตัวเบียนแมงมุมแมงมุมกินแมลงแล้วก็อยู่ตรงนี้หมดแล้วก็จะมีนกมาอยู่นะครับก็อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นศัตรูพืชก็จะกำจัดด้วยนกด้วยแมลงด้วยกันมีกิ่งก่ามีอะไรนะครับก็จะเยอะอยู่เต็มเลยแล้วก็เชื้อราเขาก็อยู่กันเองมันมีราที่มันมีปัญหาก็เชื้อราก็ประมาณสัก 5%

0: เช่นหมดไอวีเหมือนโควิดอะไรเงี้ยถ้าไม่มีสารเคมีไปทำลายหรือทำให้เขาแปรเปลี่ยนไปนะครับไม่ทำลายลาดีลิลาที่เป็นประโยชน์นะครับมันก็จะคุมกันได้เราก็มาคิดตลังอ๋อเนี่ยครับในระบบเกษตรกรรมเป็นอย่างนี้เองถ้าเราไม่ใช้สารเคมีฆ่าแมลงเราไม่ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราแล้วมาอยู่ร่วมกันเองก็จะมีระบบจัดการเองเพียงแต่ว่าเราเลือกปลูกในพื้นที่ที่มันเหมาะสมเลือกปลูกผสมผสานผมไม่ได้เป็นระบบนะครับปลูกเช่นว่าผักกุ้งอยู่ตรงกลางข้างๆอาจจะเป็นพวกดอกกุ้ยช่ายซึ่งมันใบมันมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับอีกข้างก็เป็นตะไคร้ทำไปสักช่วงนึงนะครับเราจะรู้ในแปลงที่เราเองว่าอ๋อเราควรจะปลูกอะไรยังไงเมื่อไรปลูกไปแล้วมันก็จะอยู่ได้นี่ครับถ้าเอาตำรามาปลูกผมว่าอยู่ไม่ได้เพราะตำราก็คือตำราเพราะนั้นพื้นที่แต่ละที่พื้นที่เขาเรียกบริบทแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นผลผลิตมันออกมาแล้วก็ผลผลิตบางสวนอยู่ได้บางสวนอยู่ไม่ได้นะครับปลูกได้ถึงขนาดว่าเมื่อก่อนผมปลูกโมโรเฮยะเพื่อจะส่งญี่ปุ่นปรากฏว่าปลูกได้งามมากเพียงแต่ว่าบ้านเราไม่มีใครถามหาครับเขาเลิกปลูกภาษาวอเตอร์เคสก็ปลูกได้เคลนี่โอ้งามจุลินทรีย์ที่ลุงมีประจำสวนเลยก็คือ1 BT บาซิลัสลาซิสนี่ไว้ฆ่าหนอน BS บาซิลัสซิสนี่ไว้ฆ่าเชื้อราลาขาวลาเนี่ยมีครับมีไตโคเดม่าไว้ฆ่าหนอนตัวหนอนที่มันเป็นมีเนื้อมีหนังอะไรนะครับ BT บาซิลัสลาซิสนะครับ BS บาซิลัสซาตาลินนี่ฆ่าเชื้อราไตโคเดม่านี่ก็ฆ่าพวกรากละเจ้าของรากคนเน่าอะไรครับแล้วก็พวกแอนแทกโนสแอมโมเนียครับจะมี BS ไว้ฆ่าราดำแล้วก็จะมีน้ำหมักจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะครับแล้วก็เอาราขาวๆตัวนี้มาขยายแล้วตัวนี้ก็เพื่อเวลาหว่านมูลสัตว์อะไรลงแปลงแล้วก็เราก็จะหว่านจุลินทรีย์ขยายในกระลงแปลงหญ้าก็จะไม่ตัดไปไหนก็อยู่ในตัดตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นนะคือการย่อยสลายความชุ่มชื้นของดินความหลากหลายของแมลงก็จะเยอะความชุ่มชื้นตรงนี้มันก็จะมีทำให้เกิดเชื้อรามีประโยชน์ขึ้นเต็มอย่างเงี้ยก็จะมีลาที่เอาไว้เฉพาะกิจด้วยครับพอมาหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เมื่อก่อนจะใช้คือผมมองว่าการทำเกษตรอินทรีย์มันก็จะมี2ระยะคือระยะที่มันจะต้องปรับเปลี่ยนมานะครับอันนี้เชื้อโรคมันก็จะเยอะหน่อยก็ต้องเตรียมมาเยอะเมื่อก่อนต้องเตรียมมาเยอะนะครับพอสัก5ปี10ปีเปลี่ยนไปมันถังผมหมักไปเลยครับถังชนิดละ100ลิตร100ลิตร100ลิตรนะครับไม่ค่อยได้ใช้เลยคนหมักให้ผมก็อยู่ของผมอยู่ในพื้นที่ละจุดลาแล้วก็แค่พ่นน้ำกากน้ำตาลแล้วก็มีจุลินทรีย์ท้องถิ่นผสมไปนิดนึงเขาก็จะจัดการแล้วก็เราก็จะปลูกเสดุมเฉลือก็จะเต็มอย่างเงี้ยครับเต็มเลยคือที่ดินเคยเป็นลูกรังที่ปลูกมะม่วงไว้นะครับคนเขามาเที่ยวก็บอกโอ้ทำไมดินของลุงมันนิ่มเท้าจังเลยนะครับอันนี้คือตัดหญ้าละไว้ย่าละไว้ก็ไม่ได้เผาได้เลยนะครับหญ้าก็จะอยู่เงี้ย20กว่าปีเกือบ30ปีมันก็เหมือนดินบนภูเขาดินที่มันดินอุดมสมบูรณ์ไฟไม่เคยเข้านะครับคือเรื่องราวประมาณนี้ถ้าคนมาอบรมเมื่อนั้นนะครับเขาจะมาดูแค่ปีนี้แล้วอีกปีนี้อีก2ปีเขาจะไม่เห็นผลแล้วลุง30กว่าปีแล้วผลแตกต่างมากไส้ดมไส้เดือนขึ้นเต็มเม็ดมีเนี่ยมดแมงโอเคเขาก็อยู่ตอนนั้นเขาก็จะมีตัวกำจัดตัวห้ามตัวเบียนเขามีเยอะครับนกเต็มหมดฮะไก่ยังมีงูเล็กกุ้งน้อยมีอย่างเงี้ยครับกระต่ายยังมีครับปีสองปียังไม่เห็นผลแตกต่างครับคือตรงนี้เราไปอวดเก่งกับธรรมชาตินะครับต้องอันนั้นต้องอันนี้ถ้าเราปล่อยไว้ยาวๆแล้วก็จะเห็นอย่างเงี้ยโอเคเลยแต่ต่างดินเขาเสียไปแล้วปลูกต้นไม้จะแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยหนักแล้วปุ๋ยเมื่อก่อนกินกระสอบละ400ตอนนี้ขึ้นถึง 2,000 อย่างเงี้ยทำการดูแลแน่นอนครับจริงๆคนรวมกลุ่มมันคนที่คิดและเข้าใจแบบเดียวกันอย่างเงี้ยทีนี้คนอื่นเขาที่เขายังไม่รีบทำจริงๆชุมชนของลุงที่ลุงอยู่นะครับลุงเคยพาทำเมื่อก่อนเคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยชื่อโครงการแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบมีส่วนร่วมของบ้านอุดมพัฒนาตรงนี้ครับจุดเรื่องนึงครับเอามีการทำบัญชีครัวเรือนทำทุกบ้านเลยนะครับแล้วรวบรวมหนึ่งเดือนก็มาขึ้นป้ายใหญ่เลยเป็นยังไงเห็นไปอะไรเงี้ยครับให้เห็นภาพเลยว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับไปจะช่วงนึงกันในทางในการที่เขาจะอยู่คือลดค่าใช้จ่ายลดสารพิษในเลือดเพื่อลดไปไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องให้ลูกให้หลานต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คนในชุมชนรู้นะแต่ในเชิงของการทำเชิงพาณิชย์นี่ส่วนใหญ่เขาจะปลูกไม่เยอะเขาจะปลูกเชิงเดียวเขาจะปลูกลำไยกระเทียมหอมแดงซึ่งมีคนซื้อเขาอยู่ครับแต่หลักๆแล้วคือพื้นที่ในนี้เขาเข้าใจเรื่องสารพิษเพราะถูกจับจ่อเลือดหมดแล้วครับ
1: คุณผู้ฟังคะคุณลุงสมัยแก้วภูสีปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดลำพูนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี2564กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ของผู้เข้าร่วมสรรหาเพื่อการแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี2564กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรของไทยนอกจากการทำหน้าที่ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนผลไม้อินทรีย์ลุ่มน้ำลีจังหวัดลำพูนแล้วบทบาทในฐานะผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเกษตรอินทรีย์ประธานธนาคารปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพชุมชนในการผลิตเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์จนกระทั่งได้รับการเสนอชื่อจากสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนเพื่อรับรางวัลเกษตรต้นแบบพระราชทานสาขาเกษตรอินทรีย์ประจำปี2558
0: เมื่อปี58นะครับก็มีการส่งเกษตรกรเข้าไปผมอยู่ในสภาเกษตรกรนะครับผมได้รางวัลเกษตรกรต้นแบบระดับชาติสาขาเกษตรศีลจากประเทศนะครับเมื่อปี58ที่เมืองทองธานีนะฮะเพราะว่าวิธีคิดแตกต่างกันก็คือว่าผู้ที่จะมาซื้อเรานะครับเขาก็เป็นผู้กำหนดเพราะว่าท่านจะไปยุโรปนะครับก็เป็นต้องมาตรฐาน EU ฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีพวกนี้นะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยต้อง EU มาตรฐานของยุโรปเพราะว่าจะเข้าประเทศเขานะครับก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของเขาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะอีกตัวนึงถ้าไป USDA เนี่ยครับไม่ถ้าไปสหรัฐถ้าไปโซนเนี้ยต้องเป็นมาตรฐาน USDA คือย่อมาจาก United States of America โปรแกรมเนาะคือ Natural Pin เนี่ย Organic Product อะไรประมาณนี้ครับนี่ชื่อย่อก็มาสั่งก็ต้องเป็นมาตรฐานเขาเพราะว่าประเทศเขาเพราะนั้นในกรณีที่ทำเกษตรอินทรีย์ทั่วไปหมายความว่าก็ทั่วๆไปนะครับใครไม่รู้เขาไม่ได้เน้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นตรงนี้เองเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยนิดหนึ่งคือมันก็เลยเป็นช่องทางให้คนที่ทำไม่ทำเกษตรอินทรีย์จะไปบอกว่าอันนี้อินทรีย์นะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่เลยเกิดความโดดเด่นเฉพาะที่คนที่ทำเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานออร์แกนิกรับรองแต่ทั้งผมออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับบุคคลที่ถามหาคือบริษัทของเนเจอร์ลอนแอนด์พรีเมียมตัวนี้ก็จะขายอยู่ในตลาดในกรุงเทพใหญ่นะครับอีกตัวนึงก็คือบริษัทของอดัมออร์แกนิกนี่เขาถามหาออร์แกนิกไทยแลนด์เพราะว่าออร์แกนิกไทยแลนด์ของกรมวิชาการเกษตรเขาก็มันเป็นการันตีขั้นตอนวิธีปฏิบัติในระดับแปลงเลยนะครับในส่วนของสพ.หนึ่งคือออร์แกนิกไทยแลนด์เองเนี่ยครับถ้าผลิตภัณฑ์ถ้าได้รับการจำลองเขาก็จะมีรหัสรับรองแปลงเขาก็จะไปสุ่มตัวนะครับซินท่านกรุงเทพเชนท่านเชียงใหม่นะครับว่าแบรนด์เนี้ยครับไปตรวจมีอะไรไหมนะครับเป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้บริโภคที่มีความสนใจใส่ใจเฉพาะเรื่องนี้จริงๆนะครับก็จะเกิดความมั่นใจเมื่อก่อนเราอยากจะรู้ว่าผู้บริโภคพืชผักผลไม้อินทรีย์เนี่ยคือคนประเภทไหนลักษณะไหนผมก็ไม่ได้ไอ้ผมถามว่าคุณลักษณะหรืออรูปร่างหน้าตาของผู้บริโภคพืชผักผลไม้อินทรีย์ที่มีมาตรฐานรับรองเนี่ยคือใครบอก7อย่างครับ1ต้องมีความรู้ตั้งแต่ระดับการสูงขึ้นไปต้องเป็นนักวิชาการต้องเป็นคนที่รู้เรื่องราวคือเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นคนที่ลงทุนเพื่อสุขภาพอย่างนี้ครับจากข้อมูล AI บอกเราได้เลยว่าผู้บริโภคพืชผักอินทรีย์นะครับมันคือคนระดับนี้เพราะนั้นไม่ใช่ปลูกเต็มที่เราจะไปขายให้ใครนะในขณะเดียวกันนะครับในชุมชนเองนะครับก็ไม่มีคนที่มาถามอย่างนี้ AI ตอบอย่างนี้ครับก็เลยขาดแรงจูงใจในการทำเกษตรอินทรีย์แต่ผมมีเป้าหมายอย่างนี้ต้องสิ่งที่ผมทำโน่นนะครับมีเป้าหมายทั้งหมดไม่มีของเหลือนะครับเกือบร้อยกว่าอย่างนะฮะคือในลำพูนเนาะผมอยู่ในสภาเกษตรกรผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมยั่งยืนผมไปเชื่อมกับอบจ.และมีการอบรมก็เผยแพร่นะครับเผยแพร่วิชาที่ผมเป็นรับโลกจากประเทศนะครับให้ชุมชนทุกหมู่บ้านในจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็มาตั้งกลุ่มทางอบจเองก็ให้ตลาดจำหน่ายที่ในตัวเมืองอะไรนะครับทีนี้ก็ยังมีอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่สนใจก็มาคุยกันนะครับมาสนใจมาพูดคุยแต่รูปแบบการทำของสมาร์ทฟาร์เมอร์ก็ไม่เป็นรูปแบบใหม่เช่นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะมีจุดเด่นของเขานะครับก็ยังมีอยู่ก็ไม่เป็นรูปแบบใหม่เช่นเป็นผลิตภัณฑ์เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้เติบโตจากท้องทุ่งท้องนามานะครับเขาไปจบแล้วก็ออกมาอยู่บ้านกับแม่เห็นที่ว่างๆแล้วก็มองเขาคงจะเข้าดูไอ้แล้วก็ดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมันน่าสนใจนะแล้วคนที่อยู่ที่ควงนี่มันคุณประมาณไหนเขาจะทำอะไรไปอย่างนี้อะไรนะครับทีนี้ ขาก็สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ผลการทำเกษตรอินทรีย์นะครับจริงๆถ้ามันเป็นญี่ปุ่นหรืออะไรนะครับถ้าเกษตรกรถ้าเขาสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์เขาเวลากู้เงินก็ไม่มีดอกเบี้ยในญี่ปุ่นนะครับเราจะส่งเสริมมาเลยที่สถานที่จำหน่ายร้านค้าอะไรส่งเสริมให้เลยอย่างเงี้ยแต่รัฐบาลไทยไม่มีฮะเพราะนั้นตรงนี้มันก็คือขาดแรงจึงจะให้อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์บางคนยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับที่มาเชื่อมกับผมเนี่ยครับเช่นว่าลำไยมาถาออร์แกนิกแลนด์นะครับทีนี้เขาไม่ได้ขายเป็นผลสดนะครับเขาแกะไปแช่เย็นแล้วไปส่งตามโรงแรมต่างๆเขามีเครือข่ายของเขาสามส่งตามโรงแรมเลยอีกคนหนึ่งเรียนอยู่นะครับก็เป็นจางสมาร์ทอายุ30กว่าเองเรียนอยู่คณะนิสิตศาสตร์อยู่ที่มช.ทีนี้ที่เรียนอยู่เขามีเพื่อนของเขาอยู่เวียดนามอยู่ด้วยกันนะครับพอหลังจากโอเคพอจบก็แยกย้ายกันไปเพื่อนที่เวียดนามเขาก็ชวนไปเที่ยวที่เวียดนามก็บอกเฮ้ยเอาลองเอาลำไยไปแห้งไปขายดิปรากฏว่าไปขายไปเดียวหมดเลยอันนี้เป็นแรงจูงใจมาทำตลาดนะครับคนนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ยังเชื่อมกับผมอยู่นะครับทำตลาดลำไยที่เวียดนามไปลงหมดเลยเนี่ยคือยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้องประมาณนี้ครับเราย่อลงไปครับอย่างนี้ครับกับแม่ดั้งเดิมอย่างเรานะครับต่อยอดเราไปแต่พื้นฐานก็จะเกษตรเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์จริงมีอยู่4อย่างเท่านั้นแหละครับจะ AI จะเจริญจะมีจรวดทำลายล้างสูงอะไรนะแต่มันขาดของบริโภคนี่ยังก็เสร็จหมดนะเช่นว่านะครับเอาอิหร่านนะก็จะมีถั่วแล้วเขาก็เป็นตัวหลักๆอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยครับประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่มันเล็กทีเดียวนะครับก็จะเป็นประเทศที่ส่งออกเกี่ยวกับเกษตรอีแองครับมันเป็นรุ่นใหม่อย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยคือผมไม่ได้ไปนั่งกับอยู่เขาตลอดแต่โอเคเขามีแล้วเขาก็จะเกาะกลุ่มมาคุยกับลุงอย่างเงี้ยครับคือจริงๆหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือเป็นข้อเท็จจริงในการทำการเกษตรนะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจคือการดำเนินชีวิตเพื่อพึ่งพาตนเองให้ได้ถ้าดำเนินชีวิตด้วยเหตุด้วยผลนะครับอะไรคิดด้วยเหตุด้วยผลทั้งหมดนะครับภายใต้ที่ความรู้จริงรู้รอบรู้ลึกนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาข้อมูลนู่นมานิดมานี่ไม่ใช่นะครับเช่นที่ลุงทำการเกษตรนะครับที่ดินทุกที่ลุงรู้หมดว่าอะไรปลูกอะไรไม่ใช่เอาข้อมูลของนักวิชาการของด็อกเตอร์มาบอกไปไม่ใช่นะครับต้องรู้จริงทำด้วยเหตุด้วยผลที่นี่ทำด้วยเหตุมันได้ผลไว้ลูกคุ้มกันด้านหน้าเข้าใจคือทำได้แล้วก็ไปได้คุ้มค่าแก่การลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับอันที่สองคือมีความพอประมาณคืออย่าไปอะไรอย่างเดียวนะครับคือหมายความว่าทุกอย่างนะครับมันก็มีความเฉพาะของมันเช่นการปลูกนะครับมันมีผู้บริโภคขนาดเนี้ยตรงเนี้ยเท่านี้เองอะไรครับถ้าไปไกลจากนี้มันก็ไกลค่าใช้จ่ายมันก็สูงนะฮะเพราะนั้นก็ต้องพอดีการลงทุนต้องปริมาณพอดีพอเหมาะสมกับสิ่งที่เราลงไปเขาเรียกว่ามันต้องวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะครับประมาณนั้นนะครับอันที่สามคือมีภูมิคุ้มกันนะครับเป็นการกระจายความเสี่ยงเป็นการขยายโอกาสในแง่ของชนิดพืชที่ปลูกในแง่ของความหลากหลายผลผลิตในแง่ของการสต็อกไว้หรือการแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เกษตรกรในความเข้าใจของผมนะครับเกษตรกรถ้าจะพึ่งพาตนเองได้ก็อยู่คนเดียวถ้าจะเกิดว่าทำเชิงพาณิชย์นะครับคนเดียวอยู่ไม่ได้เพราะมันจะต้องมีปริมาณเชิงพาณิชย์ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่จะต้องมาเชื่อมกับเราคนเดียวนี่ไม่มีละครับถ้าเราอยู่คนเดียวเราต้องไปติดต่อหลายที่ซึ่งเราก็ทำไม่ได้มันต้องมีคนไปติดต่อเพนอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นต้องรวมตัวเป็นสากลดีที่สุดสากลการเกษตรพึ่งพาตัวเองเราก็มีความหลากหลายเวลาบริษัทหรือเวลาโรงงานหรือเวลาต่างประเทศเขาจะมาเชื่อมกับสากลเมื่อก่อนผมเชื่อมกับทางด้านในทะเลก็เนี่ยครับมาร์ตินบูนจาก FTO คือ Fatted Original นะก็มาเชื่อมแต่เงี้ยครับมีกลุ่มเอาเคพึ่งพาตนเองให้ได้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่าไปอ่านแค่ตำราให้ทำข้อความเข้าใจครับว่าด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรู้จริงรู้รอบรู้ลึกมันเป็นยังไงพอประมาณถ้าภาษาวิชาการนี่ก็คือพวก break even point มีจุดคุ้มทุนในการที่ทำนะครับชัดเจนเรื่องผู้ประกอบการอยู่ที่ไหนเขาจะซื้อเรายังไงอะไรยังไงนะครับและทีนี้อีกตัวนึงคือความมีภูมิคุ้มกันหมายความว่าพอมันมีความหลากหลายมีการกระจายความเสี่ยงเพราะนั้นเสียหายนิดนี้เสียหายที่นั่นไม่ก็กระทบต่อตัวชีวิตของเกษตรกรทีนี้ถ้าไม่มีความหลากหลายไม่มีภูมิคุ้มกันเกษตรกรที่เชิงเดียวแถวบ้านลุงเนี่ยครับก็มีปัญหาประมาณนี้ลำไยราคาตกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เกษตรกรตรงนี้เขาอยู่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาบริโภคเองเขาปลูกไว้กินเองอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้ซื้อเหมือนผู้ประกอบการเพราะเขาอยู่ได้เขาปลูกไว้กินเองถ้าเขาขายด้วยนี่เขาเริ่มแล้วครับถ้าแถวบ้านลุงนี่ก็จะมีละปลูกตามความต้องการของผู้ค้าเช่นข้าวโพดหวานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาเริ่มนี่แหละครับเริ่มมีคนมาติดต่อแล้วว่าถ้าจะปลูกลำไยส่วนใหญ่ปลูกในลำพูนนะครับส่วนใหญ่จะปลูกพันธุ์อีดอตอนนี้เริ่มมีผู้ประกอบการมาหาแล้วว่า เอทพันธุ์สีชมพูมีนะรวมกลุ่มกันนะนะครับถ้าพันธุ์เบี้ยเขียวก็รวมกลุ่มกันนะเมื่อปีนี้ผมลงขายเนี่ยมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์กับพันธุ์เขียวมรกตพันธุ์ทองดำนะครับก็จะมีผู้ประกอบการอีกหลายถ้าเรารวมกลุ่มแล้วคนที่จะซื้อของเรานะครับเห็นเชิงปริมาณแบบนี้เขาก็จะมาเชื่อมกับเราถ้ามันเป็นแบบนี้ครับปลูกอะไรแล้วก็มีช่องทางไปมีกำหนดช่วงเวลารับซื้อราคาประมาณการให้เกษตรกรก็จะอยู่ได้อย่างนี้ครับต้องเรียนรู้อย่าไปเชื่อคนขายปุ๋ยขายยาคือจริงๆที่ผมทำอยู่ทุกวันคือใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจมาทำล้วนๆเลยนะครับเพราะหลักปรัชญาคือมันเป็นหลักปรัชญาเป็นแนวทำดำเนินการไปแล้วจะประสบความสำเร็จในการดำเนินการสามารถจะพึ่งพาตนเองได้เลยอย่างนี้นะครับก็นำไปมาปฏิบัติก็จะพึ่งพาตนเองได้คือไม่ใช่ว่าคือยังไงมันต้องปฏิบัตินะครับถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้เลยนะครับเมื่อก่อนเราก็ศึกษาจากเอกสารจากบทความต่างๆซึ่งเผยแพร่ในหลายนะครับเมื่อก่อนเคยทำแจกชาวบ้านด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่เข้าใจว่าความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในซึมซับไปในตัวเขาไหมหรือเขาได้นำปฏิบัติไหมแต่ผมจะพูดในแง่ของผมเข้าใจว่าสิ่งที่ผมทำทั้งหมดนะครับเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงล้วนๆเลยแล้วก็สามารถจะพึ่งพาตนเองได้คือด้วยวิธีคิดเพื่อไปทำนะครับต้องอย่างแรกก็คือด้วยเหตุและผลจริงๆด้วยความรู้จริงๆไม่ใช่ความรู้จะไปเรียนมาเพราะถ้าเกิดไปเรียนมาหลายแหล่งนะครับความหลากหลายของข้อมูลก็จะหลายแหล่งก็ไม่รู้จะนำอันไหนมาปฏิบัติเพราะนั้นต้องปฏิบัติจริงนะครับก็จะจริงรู้จริงรู้รอบรู้ลึกอันที่สองก็คือต้องพอประมาณนี่อันนี้มันเป็นภาษาที่เป็นบ้านๆเนาะถ้าเกิดเป็นภาษาย้อนเช็คไม่ชาการก็ต้องเบรกอีเวนต์พอยต์ต้องจุดมีจุดคุ้มทุนต้องมีการบันทึกรายรับรายจ่ายต้องดูต้องมีการเปรียบเทียบนะครับว่าปลูกอะไรใส่อะไรประมาณไหนมันก็จะเหลือกำไรเท่าไหร่แล้วผู้ซื้อนี่เขาอยู่ที่ไหนระหว่างขายให้ผู้ซื้อใกล้ๆกับผู้ซื้อไกลๆเนี่ยมาวิธีปฏิบัติไม่เหมือนกันผู้ซื้อไกลๆมันก็ต้องซื้อผ่านผู้ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยครับโจทย์วิเคราะห์คุ้มนิดหนึ่งคุ้มแล้วไม่คุ้มอะไรยังไงแล้วพื้นที่ทั้งหมดนะครับอย่าไปทำอย่างเดียวไอ้ความหลากหลายในการปลูกความหลากหลายเช่นที่เพื่อที่ปลูกนะครับมันก็จะเป็นการกระจายความเสี่ยงอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าปลูกหลากหลายก็ช่องทางตลาดมีเยอะคนที่เข้ามาที่เราเนี่ยครับก็จะถามหามีอะไรมั่งเนี่ยครับถ้าเรามีอย่างเดียวเขาได้ยินอย่างเดียวเขาก็ไปถ้ามันมีหลายอย่างเขาก็ถามหาอันนู้นนั่นจะปลูกไหมอันนี้จะปลูกไหมอันนี้คือมันเป็นข้อมูลการตลาดที่ผู้ซื้อมาแนะนำเรานะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าทำเกษตรอินทรีย์ต้องมีมาตรฐานรองรับนะครับมันก็จะมีหมายเลขประจำสวนเรานะเขาเรียกมาตรฐานแปลงปลูกเนี่ยครับของผมนะเขาจะเป็นมาตรฐานนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปได้เลยเขาจะเห็นสวนเลยอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจอยู่กับตัวเองมันก็จะเห็นนะมีสติแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วก็พิจารณาอะไรมาที่มาปะทะเราก็มันเราจะพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่เอาลมไปปรุงแต่งอะไรชอบอะไรไม่ชอบอย่างเงี้ยครับก็มีสติก็เห็นภาพแต่เห็นภาพถ้าสนใจนี่ก็จะลงลึกรายละเอียดทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีสติในการไตร่ตรองมันก็จะไม่มีอารมณ์ไม่มีความเครียดทีนี้ถ้าเกิดว่าการดำเนินชีวิตในลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวนี้โลกมันมีอะไรเยอะแยะเลยแม้กระทั่งสกุลมั่มสแกมเมอร์อะไรนะครับซึ่งก็ถามอย่างเงี้ยบางครั้งที่เราหลงหลุดเข้าไปในนั้นมันเพราะความโลภเพราะมีเหตุผลเพราะมีสติเพราะฉะนั้นการมีสติอยู่กับตัวเองดูรับรู้ว่าโดยไม่มีอะไรมาปรุงแต่งอย่างเงี้ยมันก็จะพาให้เราตัวรอดในการดำรงชีวิตรอดในการประกอบอาชีพด้วยและรอดที่เราไม่แสดงอากัปกิริยาที่มันเห็นต่อต้านอะไรกับคนที่เราสื่อด้วยอย่างเงี้ยครับเอาที่เราเห็นมาปรุงแต่งอารมณ์ที่ปรุงแต่งก็คือไม่ยอมรับเหตุผลก็ไปไม่ชอบมันก็เลยปรุงแต่งอารมณ์ไปสิ่งที่ไม่ดีแค่รับรู้เราเห็นไม่เอามาปรุงแต่งถ้าเห็นมันก็มีอารมณ์ถ้าไม่เห็นก็ไม่มีอารมณ์ทำไมเราเห็นเราไม่มีอารมณ์ไม่ได้หรือ
1: คุณผู้ฟังคะคุณลุงสมัยแก้วภูสีได้เน้นย้ำนะคะว่า1ใน4ปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตคืออาหารดังนั้นถ้าอาหารชนิดนั้นมีคุณภาพปราศจากสารพิษก็จะทำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆความสำคัญและมุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยเข้าสู่ตลาดจึงอยากจะฝากผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าว่าควรสังเกตและเลือกซื้อเฉพาะอาหารที่มีเครื่องหมายรับรองออร์แกนิกจากหน่วยงานที่มีความเชื่อถือเท่านั้นค่ะ
0: เชื่อว่ามันเป็นความสูงของผมนะผมเล่าจากประสบการณ์ตรงนะครับผมเราสามารถจะเดินไปดูได้อะไรเป็นอะไรอะไร
2: สถ านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินถล่มเนปาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจ

0: ัยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆมอบแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวจึงเข้าข่ายต้องถูกในประเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพ.ศ. 2499ประกอบข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพ.ศ. 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงใช้อำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่4กันยายน2569ให้นายยาคอฟในประเทศออกไปนอกราชอาณาจักรชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: รัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตั้งเป้าลดเวลาให้บริการภาครัฐลงร้อยละ 20-30
6: นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศครั้งแรกวันนี้ถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะต้องมุ่งสู่ภาครัฐระบบเปิดโดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านและใช้ต่อได้ฐานข้อมูลในงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอนซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสลดการทุจริตส่วนด้านบริการประชาชนเสนอให้เปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและกระทรวงประชาชนไม่ต้องยื่นข้อมูลซ้ำหรือติดต่อหลายที่แต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลกันเองนอกจากนี้ยังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้อย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ค ั้งนี้ผลสำเร็จต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะเวลาให้บริการที่ควรลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20-30 หลังกับระบบนันทิตากิปาโลรายงาน
4: เกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวียชาของโบลิเวียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโบลิเวียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวชาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียประมาณ30กิโลเมตรเมื่อเวลา 14:30 นของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดดังกล่าวขณะที่ทางการเมืองเวียชาเชื่อว่าแรงระเบิดมีต้นตอมาจากคลังเก็บยุทธภัณฑ์ประเภทพลุสัญญาณหรือดอกไม้ไฟของกระทรวงกลาโหมโบลิเวียซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายทหารแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างน้อย150เมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีแหล่งความร้อนที่อาจทำให้เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

าระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์ครับเวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับต้นอานนท์ณัฐสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยตลอด50นาทีนี้ครับมีเพลงเพราะๆและก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยแล้วก็มีเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร่วมขับกล่อมให้กับทุกๆท่านในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยบ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยแต่เดี๋ยวก่อนอื่นพักฟังเพลงกันก่อนทำใจให้สบายๆครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2ครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์นันตาสุคนนะครับเมื่อสักครู่ฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเพลงเลยนะครับเมื่อสักครู่เพลงห่วงรักของคุณห่วงรักเนื้อของคุณเฟรนด์ชิพแล้วก็ก่อนหน้านี้มีหลายบทเพลงเลยโลกหมุนเวียนของคุณแม็กนะครับแล้วก็มีเพลงของคุณป๊อปนิวบอลเฉลยนะครับแล้วก็ของคุณนัทนัตนัยเนอะเพลงฉันยังคอยนะครับมีเดี๋ยวมีอีกหลายบทเพลงที่ให้ได้ติดตามรับฟังกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แต่วันนี้ขออนุญาตหยิบยก1บทเพลงอาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังกันแต่เป็นเรื่องน่ายินดีของคนไทยเพลงใหม่ของคุณลิซ่าและลิสามโนบาลกับเพลงสวัสดีค่ะครับซึ่งต้องบอกว่าใน MV ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยใช้สถานที่ถ่ายทำในไทยทั้งหมดเลยทั้ง MV ซึ่งต้องบอกว่าคุณลิซ่านี่เป็นศิลปินไทยแต่ว่าเป็นคนไทยซึ่งเป็นศิลปินระดับโลกนะครับจากวงแบ็คพลิงเนี่ยแหละแล้วก็โอ้โหตอนนี้โด่งดังมากๆแล้วก็ MV ตอนนี้ยอดวิวทะลุทะลวงมากนะครับซึ่งข้อมูลจากกองกิจการภาพยนตร์และวิดิทัศน์ต่างประเทศของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาบอกว่าข้อมูลสถานที่ถ่ายทำที่ปรากฏใน MV เพลงใหม่ของคุณลิซ่าเนี่ย6ที่ในกทม.ครับคือที่หัวลำโพงเนอะที่หอพักหญิงธรรมศาสตร์อยู่ที่สาทรที่ตึกดิบบางกอกของเขตคลองเตยอุโมงค์ทางลอดราบ11เขตบางเขนถนนเฉลิมเขต1เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและที่คลองบางขุนเทียนเขตจอมทองนะครับซึ่งเขาบอกว่า MV เนี้ยถ่ายทำกันเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีทีมงานชาวไทยกว่า100ชีวิตเลยนะครับที่เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกชิ้นนี้และก็ผลงาน MV เพลงนี้เนื่องจากคุณซ่าเนี่ยเป็นคนไทยก็จริงแต่ว่าเป็นศิลปินระดับโลกแล้วก็เจ้าของผลงานเป็นต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นผลงานจากต่างประเทศครับเนื่องจากลิขสิทธิ์เป็นของบริษัทต่างประเทศเวลามาถ่ายทำเนี่ยก็จะต้องมีการอนุญาตถ่ายทำจากกรมการท่องเที่ยวก่อนที่จะดำเนินการถ่ายทำด้วยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกองกิจการภาพยนตร์และวิดิทัศน์ต่างประเทศของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปรับชม MV เพลงสวัสดีค่ะของคุณลิซ่าและลิสาไปรับชมกันได้ลองดูว่าใน MV ใน MV เนี่ยโลเคชั่นไทยทั้งหมดอยู่ตรงไหนบ้างออกมาฉากไหนบ้างส่วนตัวของผมเนี่ยดูไป 2-3 รอบแล้วก็พยายามหาฉากที่อยู่ในคลองบางขุนเทียนอยู่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนบ้างถ้าเจอก็อาจจะฝากบอกกันสักหน่อยเนื้ออยู่ตรงซีนไหนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นคนไทยเนี่ยเก่งมากๆนะครับแล้วของคุณลิซ่าเองถือว่าเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วในตอนนี้นะครับตัวผมเองก็ชื่นชอบผลงานในหลายๆบทเพลงของคุณลิซ่าเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนอาจจะไม่ใช่บทเพลงของคุณลิซ่ามาฟังกันแต่เป็นบทเพลงอมตะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันเพราะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2ครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับต้นอานนท์ตัดสุคนนะครับทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวดีๆจากคนไทยคนเก่งอีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงคุณลิซ่าลาลิสาไปแล้วครั้งนี้คุณเมย์รัชนกครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาแจ้งข่าวดีแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับนักตบลูกขนไก่สาวชาวไทยนักแบดมินตันหญิงไทยของเรากับความสำเร็จในการสร้างความภาคภูมิใจครับด้วยการคว้าชัยชนะครบ600ครั้งในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกครับซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันด้วยซึ่งคุณเมย์เองเนี่ยเคยคว้าแชมป์โลกในปี2013แล้วก็ต่อมาก้าวสู่อันดับ1ของโลกในปี2016และยังวันนี้ยังคงสร้างตำนานนะบทใหม่ของเวทีระดับโลกของการเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวด้วยสุดยอดมากอันนี้คว้าชัยชนะครบ600ครั้งจากทุกแมตช์ทุกรายการที่คุณเมย์รัชนกได้แข่งมาเก่งมากๆนะครับเป็นคนไทยที่ต้องบอกว่าเป็นคนไทยในช่วงที่บอกว่าเป็นการปลุกกระแสแบดมินตันหญิงในช่วงหนึ่งได้เลยนะกับคุณเมย์รัชนกแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นแบดมินตันชายเนื้อคุณวิวกุลวุฒินะครับโอ้โหต้องบอกว่า2คนนี้เก่งมากๆนะครับอย่างตัวผมเองแม้ว่าจะไม่ใช่คนเล่นกีฬาเลยนะครับแต่ก็มีการติดตามแล้วก็ดูการแข่งขันของคุณเมย์ด้วยของคุณบิวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคนเก่งของคนไทยที่มีฝีมือมากๆเลยทีเดียวก็นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวพบกันได้ใหม่นะครับทุกๆวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจะถึงบ่าย 3:00 น. FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ผมต้นอานนท์ ณตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลกหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อลดภาระและลดต้นทุนการผลิตสามารถประกอบอาชีพได้ต่อเนื่อง
6: ร้องเรียนหญิงพันดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดบริการซ่อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายน2569ในพื้นที่3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านตั้งเป้าซ่อมไม่น้อยกว่า250เครื่องครอบคลุมรถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆที่เสียหายจากน้ำท่วมเพื่อให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วส่วนการช่วยเหลือพืชผลขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายโดยเกษตรกรสามารถยื่นแบบกส.01ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรและผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปนันทิกากิปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรพร้อมเร่งขับเคลื่อน4โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่หนองมโนราบ้านป่าสักหลวงตำบลจันจ้าใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่สำหรับตำบลจันจ้าและจันจ้าใต้ประสบทั้งปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแหล่งน้ำตื้นเขินและบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนายกเทศมนตรีตำบลจันจ้าได้เสนอ4โครงการสำคัญได้แก่ปรับปรุงฝ่ายกล้วยคำพัฒนาระบบส่งน้ำขุดลอกและกำจัดวัชพืช หนองวัดป่าหมากหนอและระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านต้นยางครอบคลุมพื้นที่เกษตรประมาณ500ไร่พร้อมเสนอแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวงเพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรแปรรูปข้าวได้เต็มประสิทธิภาพในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจออกแบบและติดตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยเร็ววสินต์คำพิทวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569หลังเกษตรกรร่วมโครงการกว่า 4,600 รายรับซื้อตามราคาเป้าหมายที่10บาทต่อผล
8: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569โดยอนุมัติรายชื่อเกษตรกรผู้จำหน่ายผู้รวบรวมและผู้รับซื้อมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วนรวมถึงการจัดสรรโควต้าการซื้อขายและการกำหนดราคากลางเป็นรายสัปดาห์โดยมีเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจำหน่ายมะพร้าวผลแก่จำนวน 4,634 รายและจำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้งจำนวน368รายคาดการปริมาณ 7,909 กิโลกรัมโดยมีผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อมะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวแห้งหรือลงมะพร้าวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน114รายกำหนดให้สามารถซื้อขายมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30ตุลาคมนี้และมีการพิจารณาขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการรับซื้อในระยะที่2ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงมีราคาเป้าหมายมะพร้าวผลแก่10บาทต่อผลเนื้อมะพร้าวแห้ง20บาทต่อกิโลกรัม

0: ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชเสาทอประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: บ้านต้องมีรั้วป้องกันตัวจากโจรภัยรั้วเรามีแรงใจประมุขบ้านท่านดูแลเมื่อหลายสิบปีก่อนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคต่างประสบปัญหาภายในอย่างรุนแรงจนอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหลกขาดและต้องเผชิญกับภัยสงครามมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ยังคงดำรงเอกราชและเสถียรภาพอยู่ได้ทว่าทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติต่างต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปะทะกับกองกำลังต่างชาติตามแนวชายแดนรวมถึงการปราบปรามผู้ก่อการร้ายภายในประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในความมั่นคงของชาติและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งโดยได้เสด็จพระราชดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและเจ้าหน้าที่ถึงฐานปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัยทรงนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปพระราชทานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจยามใดที่ทรงทราบข่าวการสูญเสียจะทรงเศร้าสลดพระราชหฤทัยและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละทันทีเมื่อวันที่2เมษายน2518ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ข้าราชการทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือพิการรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับจากทางราชการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าเกิดความอบอุ่นใจว่าแนวหลังยังคงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิมาจนถึงปัจจุบันนอกจากการพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าแล้วในส่วนของแนวหลังทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักชาติความสามัคคีและมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการปกป้องและพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระ

พราะเราอยู่ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันความรักความเอื้อเฟื้อและกำลังใจจึงก่อเกิดขึ้นเป็นความสุขในสังคม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดูแลกายผ่อนคลายใจนะครับกับรายการสุขกายสุขใจในทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz อยู่กับผมนะครับยุทธพรบานเย็นตลอดชั่วโมงนี้เลยนะครับมาบูสต์พลังกายชาร์จพลังใจแล้วก็เพลิดเพลินไปกับบทเพลงยาวๆตลอด50 นาทีนี้ครับ

0: ช่วงบอกเล่า90
1: คุณผู้ฟังครับมาฝึกนิสัยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เราติดเค็มเรื่องของการฝึกนิสัยไม่ให้ติดเค็มนอกจากตัวเราแล้วก็ฝึกให้กับลูกของเราด้วยนะครับต้องชิมก่อนปรุงทุกครั้งลดการปรุงรสลดความถี่ในการกินอาหารที่มีน้ำจิ้มนะครับใช้เครื่องเทศสมุนไพรแทนเครื่องปรุงรสนะครับเลิกกินผักผลไม้สดแทนผลไม้แปรรูปแล้วก็อ่านฉลากทุกครั้งก่อนซื้อนะครับ

0: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่าการไม่ติดป้ายทะเบียนให้เห็นชัดเจนหรือปล่อยให้เลือนลางจนไม่สามารถอ่านได้ถือว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา11มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและหากมีการใช้กรอบป้ายที่บดบังตัวอักษรเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา7มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทโดยกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนให้สามารถมองเห็นได้โดยสะดวกและต้องไม่มีการปิดบังหรือทำให้แผ่นป้ายชำรุดอีกกรณีที่น่าเป็นห่วงคือการปลอมแปลงหรือดัดแปลงป้ายทะเบียนเช่นการใช้ตัวเลขหรืออักษรที่ผิดจากป้ายทะเบียนจริงการทำเลียนแบบหรือการแก้ไขข้อมูลถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายซึ่งนอกจากจะฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา60ที่ห้ามมิให้ผู้ใดปลอมแปลงหรือใช้แผ่นป้ายทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและหากมีการใช้เอกสารราชการปลอมดังกล่าวยังอาจถูกดำเนินคดีเพิ่มตามมาตรา268ฐานใช้เอกสารปลอมอีกด้วยหากประชาชนพบว่าป้ายทะเบียนรถของตนมีสภาพชำรุดสูญหายหรือซีดจางไม่ชัดเจนขอให้รีบดำเนินการขอเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่โดยเร็วโดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งพื้นที่ใกล้บ้านพร้อมแนบเอกสารได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถสำเนาทะเบียนรถเล่มทะเบียนส่วนกรณีป้ายทะเบียนสูญหายต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจแนบประกอบด้วยซึ่งการดำเนินการดังกล่าวใช้เวลาไม่นานและเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งลดความเสี่ยงหากมีผู้ไม่หวังดีนำป้ายทะเบียนไปใช้ในทางที่ผิด
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: แม่ทำไมไอหนักขนาดนี
3: ้มันรู้สึกระคายคอสิหายใจลำบาก
4: พ่อหวานยังไอเลยเนี่ยแสบจมูกน้ำตาไหลภูมิแพ้กำเริบบ่อยนะเนี่ยช่วงนี
2: ้ไปหาหมอเลย
4: ถ้าพ่อไม่เผาขยะเผาหญ้าเอะอะเผาเอะอะเผาอ่ะหนูกับยายก็หายแล้วเชื่อได้เลย
2: เฮ้ยใช่เหรอตอนเผาอ่ะเผาตั้งไกลด้วยนะ
5: ละอองหมอกควันกระจายตัวเป็นวงกว้างหยุดมลพิษคิดก่อนเผาเพื่อเราเพื่อโลก
6: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ

คุณผู้ฟังครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพช่องปากที่ดีฟันจะสวยและแข็งแรงนั่นก็คือการแปรงฟันที่ถูกต้องนะครับประโยชน์ของการแปรงฟันนั้นมีอยู่2 อย่างนะครับคุณผู้ฟังก็คือเพื่อให้อนามัยความสะอาดของช่องปากการแปรงฟันเป็นการขจัดคราบจุลินทรีย์หรือว่าขี้ฟันออกจากปากของเรานะครับก็เปรียบได้กับการอาบน้ำเพื่อขจัดขี้ใครนั่นเองส่วนอีกหนึ่งประโยชน์ของการแปรงฟันนั่นก็คือเพื่อป้องกันฟันผุการแปรงฟันเป็นวิธีการนำฟลูออไรด์เข้าไปถึงตัวฟันของเราฟลูออไรด์ก็จะทำปฏิกิริยากับผิวฟันทำให้ผิวฟันแข็งแรงขึ้นตลอดจนสามารถหยุดการผุของฟันในระยะเริ่มต้นได้นะครับแล้ววันนี้มีโค้ดลับฟันดีที่จะมานำเสนอนะครับให้คุณผู้ฟังได้มีสุขภาพช่องปากที่ดีโค้ดลับนั่นก็คือโค้ดลับฟันดี222นะครับ2ตัวแรกก็คือ2ครั้ง2ต่อมาก็คือ2นาทีและ2ตัวสุดท้ายก็คือ2ชั่วโมงครับ2ครั้งก็คือควรแปรงฟันวันละ2ครั้งในช่วงเช้าและก่อนเข้านอนเพื่อลดแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมในช่องปากของเรา2นาทีก็คือควรแปรงฟันนาน2นาทีด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เพื่อให้แน่ใจว่าแปรงฟันสะอาดทั่วถึงครบทุกซี่ทุกด้านของฟันในปากและ2ชั่วโมงคือควรปล่อยให้ปากสะอาดหลังแปรงฟันไม่ควรรับประทานอาหาร2ชั่วโมงหลังจากแปรงฟันเพื่อให้ฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปากนานที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับโค้ดลับ222นี้ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถเริ่มได้ทันทีเราก็มาเริ่มต้นปีด้วยฟันสวยๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลช่องปากของเราตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนครับ

คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการสุขกายสุขใจหมดลงแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะเต็มอิ่มกับบทเพลงยาวๆตลอด50นาทีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อ

0: พราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
0: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
0: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
0: ป้องกันเงินของคุณนายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงาน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที่ทั้งนี้หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
0: แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นทางจังหวัดกำชับให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันจันทร์นี
3: ้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ว่าน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ3สายที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีต่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นได้แก่น้ำชีที่สถานีวัดน้ำอำเภอเคืองในระดับน้ำเพิ่มจากเมื่อวาน20เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร80เซนติเมตรน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน6เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร56เซนติเมตรและน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำอำเภอขงเจียมระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน21เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร29เซนติเมตรจากการรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงนี้จนถึงวันที่7กันยายน2569ขอให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดหรือทางจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: อธิบดีกรมชลประทานสั่งหน่วยงานในสังกัดเตรียมรับมือผลกระทบภาวะเอลนีโญไปจนถึงกลางปีหน้าควบคู่การสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทานนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้า2570ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่ามีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบทั้งในด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่5กันยายน2569ค่ะวันนี้ดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะไม่ว่าจะทาง FM 92.5 หรือ AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะคะทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะฝากคำถามเอาไว้เพราะว่าในทุกเย็นวันหยุดแบบนี้นะคะเราจะเปิดสายพูดคุยกันนะคะเพื่อปรึกษาปัญหากฎหมายวันนี้ก็จะได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันต์ค่ะรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะใครมีคำถามโทรศัพท์มาได้เลยนะคะจะมีทีมงานคอยรับเรื่องทางด้านหลังไมค์นะคะที่เบอร์022769717หรือ022769721ค่ะเบอร์มือถือนะคะสายด่วน0817159551-3นะคะช่วงนี้ก็ยังคงต้องเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนหลายจังหวัดนะคะตั้งแต่วันที่5วันนี้แหละค่ะถึง7กันยายนนะคะในช่วงนี้ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะว่าร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกลงมาก็มีฝนที่สะสมนะคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้โดยเฉพาะในพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเพื่อความปลอดภัยก็คงจะมีคำเตือนไปแล้วนะคะในหลายๆจังหวัดด้วยกันที่เขาประกาศเอาไว้นะคะชื่อว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ก็คงจะได้รับคำเตือนแล้วแหละนะคะประมาทไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะสะสมแล้วก็เทโคร่มลงมานะเป็นน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวกรากเหมือนกับที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่ผ่านมานะคะใครมีข้อสงสัยอย่างไรหรือต้องการจะสอบถามรายละเอียดนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีสายด่วน1182นะคะก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้มีประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นเรื่องที่เราเห็นกันโดยทั่วๆไปนะคะบางทีเราผ่านบ้านบางหลังร้านอาหารบางแห่งเนี่ยเราก็เห็นว่าเขามีการเอากรวยนะคะกรวยสีส้มๆนี่แหละหรือว่าเอาวัตถุสิ่งของต่างๆอาจจะเป็นเก้าอี้เป็นแผงกั้นเหล็กนะคะมาวางเอาไว้ตรงหน้าบ้านหน้าร้านของตัวเองเนี่ยเพื่อกันที่จอดรถเอาไว้คือไม่ให้คนอื่นมาจอดนะคะการกระทำแบบนี้เนี่ย อาจจะผิดกฎหมายได้นะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันต์นะคะรองอธิบดีอัยการภาค9สักครู่หนึ่งท่านจะเข้าสายมานะคะแล้วก็เห็นกันจนชินตาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตามกฎหมายนั้นทำได้หรือไม่ได้นะคะบ้านอยู่ริมถนนร้านอยู่ริมถนนหรืออยู่ในตรอกซอกซอยนะคะจะเอาสิ่งของเอาวัตถุอะไรมาตั้งกันไว้กันเป็นที่จอดรถได้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวรอฟังกันนะคะในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าที่พัทยาดีก็กำลังคึกคักเลยทีเดียวนะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเขาก็ มาพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะราว 5,000 นายด้วยกันตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะวันที่6ก็จะกลับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็จะท่องเที่ยวจะช้อปปิ้งกันอีก1วันแหละนะคะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยก็เห็นว่าตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าต่างๆเนี่ย เขาไปกันเยอะเลยนะคะไปซื้อเสื้อผ้าของฝากของที่ระลึกสิ่งของอะไรต่างๆนะคะค่ำๆนี้นะค่ำๆนี้คืนนี้ก็อาจจะออกมาเดินเล่นออกมาท่องเที่ยวกันนะคะแต่ว่าบริเวณชายหาดพัทยาเนี่ยนะคะบอกว่ากำลังพลสหรัฐเขาไม่ค่อยไปกันนะก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติออกมาเดินเล่นพักผ่อนตามแนวชายหาดปกติอันนี้ก็อาจจะเข้าใจได้ว่าแหมเขาก็อยู่บนเรืออยู่กับท้องทะเลมาตั้งนานหลายเดือนใช่ไหมคะอาจจะไม่อยากจะไปชมทะเลอีกแล้วเนี่ยนะขอมาพักผ่อนขอมาเดินห้างมาเที่ยวสถานบันเทิง อะไรจะดีกว่านะคะก็เดี๋ยวรอสรุปแล้วกันนะว่าการเดินทางเข้ามาในครั้งเนี้ยกำลังพลเขาจะมีการใช้จ่ายสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับธุรกิจในเมืองพัทยาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวคงจะได้มีตัวเลขสรุปกันหลังจากที่ผ่านพ้นจนถึงวันพรุ่งนี้ที่เขาจะเดินทางกลับแล้วนะคะช่วงนี้มาพูดคุยกับท่านณรงค์ศรีรสรรค์ค่ะรองอธิบดีอัยการภาค9เข้าสายกับเรามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ณรงค์คะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณสุรัตน์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมด้วยครับ
1: มาสักครู่นี้พูดถึงพัทยานะกำลังคึกคัก
2: ครับ
1: ไม่ได้ไปพัทยานานหรือยังคะท่านอาจารย
2: ์นานแล้วครับไปบรรยายมาปีตอน67นะครับไปบรรยายที่บางแสนที่พัทยาตอนนั้นก็บรรยายให้กับศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนนะแล้วก็ไม่ได้ไปเลยหลังจากย้ายมาอยู่ภาคใต้ครับผม
1: ดิฉันก็เคยไปเมื่อปีนี้แหละแต่ว่าตอนที่ไปนั้นเงียบมากเลยอ่ะ
2: ครับ
1: นะก็ตามเพราะเศรษฐกิจนะฮะนักท่องเที่ยวหายไปก็เศรษฐกิจด้วยก็เงียบซบเซาแต่ว่าพอได้ฐานอเมริกาเข้ามาครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะคึกคักเพิ่มมากขึ้นนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะทีนี้ประเด็นข้อกฎหมายวันนี้นะคะที่อยากจะให้เล่าสู่กันฟังแล้วก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะฉันก็ทำแบบนี้แหละฉันมีบ้านอยู่ริมถนนมีร้านอาหารอยู่ริมถนนฉันก็เอาโต๊ะเอาเก้าอี้ไม่อาจจะไม่ถึงโต๊ะนะเป็นเก้าอี้นะแล้วเป็นกรวย กรวยชุมช่อมาวาง หรือแผงกั้นเหล็กการที่จอดรถเอาไว้อันนี้มันทำได้ไหมคะคือการไม่ให้คนอื่นมาจอดรถเนี่ย
2: ครับมันมีทั้งทำได้และทำไม่ได้คุณสมรัตน
1: ์ค่ะ
2: นะครับที่ทำหลักของมันจริงๆก็คือ อย่าลืมว่าบนถนนในพื้นผิวเนาะ นะครับตั้งแต่ก็เรียกว่าทางเท้าอ่
1: ะ
2: ไปจนถึงถนนเนี่ยนะครับ ตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะ
1: ค่ะ
2: นะครับมันเป็นที่สาธารณะทุกคนใช้ร่วมกัน
1: ทางเท้าหน้าบ้านนี่ก็ถือเป็นสาธารณะเหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นทางเท้าที่เป็นหน้าบ้านทางเดินทางเท้าที่พ้นจากขอบถนนขึ้นไปครับ
1: ค่ะ
2: ขอบถนนขึ้นไปแล้วเป็นทางเท้าที่มีคนขับมอเตอร์ไซค์ชนเด็ก
1: คุ
2: ณสมรัตน์นึกออกไหมนั่นเป็นทางเท้าน
1: ะ
2: เป็นที่สาธารณะตรงนั้นอยู่ในการดูแลของท้องถิ่นนะครับหรือพัทยาหรือกทมที่เขามาบอกว่าให้ขยับเข้าไปอย่าล้นออกมาบนทางเท้าเอาให้คนเดินเห็นไหมครับทางเท้าทุกคนต้องใช้ร่วมกันแต่เราปกติพ่อค้าไม่ขายก็จะเอาทางเท้าเนี่ยครับไปวางโต๊ะอีกทีนึงให้ล้นออกไปบางคนแค่นั้นไม่พอคุณสมบัติต้องไปวางบนพื้นถนนอีกสักครึ่งเลนนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่เราคุยวันนี้ก็คือเรื่องของการเอาเก้าอี้เอากรวยนะครับเอาแผงเหล็กมาวางบนพื้นถนนที่อยู่หน้าร้านของเราทางเท้าคุณสมบัติมันมีทั้งที่กทมเนี่ยปาดถนนทางเท้าให้เป็นทางขึ้นเข้าบ้านได
1: ้ค่ะ
2: ถ้าคุณจะทำถนนทางเท้าปาดทางเท้าเข้าบ้านได้เนี่ยคุณต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะไม่ใช่หลายคนนะที่อยู่ในเจริญนครเจริญกรุงพระนครเขตอะไรต่างๆเนี่ยครับไปปาดเองคุณสมรัต
1: น
2: ์ไปปาดทางเท้าแล้วก็ทำให้รถขึ้นเอง
1: จะรถขึ้นไปจอดตรงทางเท้าหน้าบ้านไอ
2: ้เอารถเข้าบ้านก็ได้หรือเอารถเข้าบ้านเนี่ยปกติถ้าคุณต้องอยู่ในถนนอย่างหลานหลวงอย่างเง
1: ี้
2: ยซึ่งเขาไม่มีถนนที่เป็นปาดฟุตบาทเนาะก็เรียกฟุตบาทแล้วกันนะถ้าไม่ปาดฟุตบาทเนี่ยเราเอารถยนต์เข้าบ้านไม่ได้น
1: ะ
2: ยกเว้นเราเอาแผงเหล็กเอาเหล็กมาวางไว้แล้วก็เข้าบ้านแล้วยกเหล็กออกน
1: ะ
2: ฮะต้องยกออกด้วยนะมีบางคนไปปาดฟุตบาทเองอันนี้ผิดนะครับ
1: ทำลายเจ้าหน้าที
2: ่สาธารณะกับสองก็คือเราเอาแผงเหล็กมาวางติดตั้งแล้วยิงยึดถาวรนะครับสมมติมอเตอร์ไซค์ขับมาทางซ้ายแล้วคุณสุภลักษณ
1: ์
2: ก่อนกลางคืนแล้วมองไม่เห็นสะดุดเลยนะครับแล้วอีกคนหนึ่งที่หนักกว่านั้นที่เราผมเคยฟ้องแล้วปรากฏว่า ศาลสั่งให้ทุบเลิกทำลายนะครับก็คือทำปูนนูนขึ้นไปแล้วสโลปขึ้นไปให้เท่าให้ขอบทางเท้าเนี่ยสโลปได้แล้วก็ปาดขึ้นทางเท้าอันนี้ทำเป็นปูนเลยยาวประมาณสัก2เมตรครึ่งเพื่อให้รถขึ้นได้แล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ออกคำสั่งแล้วให้เอาออกไม่ออก2ปีกว่าจะส่งสำนวนถึงผมเนี่ยเขตพระนครตอนนั้นเราฟ้องไปนั่งปรับรายวันละ500หรือกี่ร้อยเนี่ยเกือบ 300,000 กว่า
1: โอ้ค่ะ
2: นี่คือทำถาวรนะ
1: ค่ะ
2: แต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องการวางสิ่งของเพื่อไม่ให้กันที่จอดรถเพื่อให้ใครจอดนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำได้ไหมก็ทำไม่ได
1: ้
2: นะครับหลักคือทำไม่ได้นะครับเพราะว่าบนถนนเนี่ยมันมีการเป็นผิวจราจร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับมีกฎหมายอยู่ตัวนึงคือพร่ำหยัดรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535เนี่ยห้ามตั้งวางกองวัสดุบนถนนนะครับหรือบนที่สาธารณะถ้าคุณไปวางอย่างเงี้ยครับเขาจะมีโทษปรับนะครับไม่เกิน 10,000 บาท
1: ค่ะ
2: ที่ถ้าตำรวจไปเจอเก้าอี้เนี่ยปัจจุบันถ้าเราจะเห็นในคลิปที่เขตพ.ต่างๆไปเดินอันนี้ของใครกระถางต้นไม้จะเอาไห
1: ม
2: ไม่เอาเราจะยกอะไรนั่นหรอครับ
1: บางทีเราก็เคยเห็นยกกระถางต้นไม้ไปเลยใช่ไหมฮะมาวางไว้
2: ยกกระถางทุบปูนนะครับทุบบันไดบางคนเนี่ยครับไปทำหน้าบ้านให้สูงก็ไปทำบันไดบนทางเท้า3ขั้น2ขั้นกทม.ก็ทุบเลยนะครับทุบเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้คือผิดนะครับมาวางหน้าบ้านเนี่ยเราจะเห็นแม้กระทั่งเอาเก้าอี้2ตัวแล้วเอาไม้กระดานแผ่นยาวหน้า6นะครับ6นิ้วอ่ะพาดยาว5เมตรเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับบางคนก็เอาไปโพสต์ในสุพรรณนักท่องเที่ยวชมคนไทยใจดีนะครับวางเก้าอี้และมานั่งไว้ให้นักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนเมื่อเดินเที่ยว
1: เขาเข้าใจผิด ไม่รู้ว่าจองที่จอดรถ
2: จริงบางคนก็ไปโพสต์นะครับมั่วไปหมดนะครับอันนี้ผิดนะแล้วก็อีกอันนึงครับหากซ้ายช่องซ้ายจราจรเนี่ยนะครับสมมติเป็นการวันวีเป็นช่องทางรถประจำทางนะครับแล้วท่านไปวางแบบนี้เป็นการวางสิ่งของกีดขวางการจราจร
1: อ
2: ันนี้ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน500บาทนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ในกรณีดังกล่าวแต่คนที่จอดรถก็เหมือนกันท่านไม่ใช่ว่าที่สาธารณะท่านจอดได้หมดนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดถนนตรงนั้นมีการปาดฟุตบาทให้เขาเข้าบ้านได้แล้วก็เขียนว่าโปรดระมัดระวังมีรถเข้าออกหรือแม้กระทั่งเขาจะเอาเหล็กมาวางของเขาแล้วก็มีรถเข้าออกเนี่ยครับแล้วก็เขียนว่าขอความกรุณาอย่าจอดรถขวางประตูอย่างนี้เขาก็มีสิทธินะเพราะคุณเขียนก็บอกว่าห้ามจอดรถนะครับหรือหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังเหมือนกันเนาะที่เราไปทำให้เขาเดือดร้อนเนี่ยนะครับคนที่จอดก็ต้องดูด้วยการที่ไปจอดขวางทางเข้าออกที่เขาเข้าออกได้อย่างเช่นมีการปาดฟุตบาทให้เขาเข้าได้หร
1: ือ
2: เขามีรถอยู่ในบ้านแล้วเขาใช้แผงเหล็กเอาลงมาแต่ละครั้งแล้วเก็บคืนเนี่ยแล้วเราไปขวางเนี่ยครับแล้วเขาออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยผิดทั้งพรบจราจรเรื่องจอดรถกีดขวางจราจรหรือหยุดรถกีดขวางจราจรแล้วอาจจะผิดฐานก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญ
1: ค่ะ
2: คุณสมบัติจำป้าทุบขวานรถได้ไหมเอาขวานทุบรถอ่ะ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: นี่แหละอันนี้แหละครับอย่างเงี้ยนี่คือการก่อให้เกิดเดือดร้อนลำคาญแต่ไม่ได้บอกว่าไปทุบรถก็ได้นะแต่ผิดนะคนที่จอดรถก็ผิดฐานก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญ
1: ค่ะ
2: จำคุกปรับไม่เกินจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับเพราะจอดในที่สาธารณะ
1: ค่ะ
2: ก็จะจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน10,000ถึงทั้งจำทั้งปรับแต่คนที่ทุบนี่ก็ผิดนะวันนั้นอ่ะคนที่ทุบมันก็ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เพราะฉะนั้นให้ก็ผิดฝ่ายเดียวเราอย่าไปผิดกับเขาด้วยนะครับซึ่งผมก็แนะนำเสมอเวลาแก้ก็คือหนึ่งถ้าผมจะไปจอดบ้านใครเนาะนะครับผมจอดที่ร้านค้าใครเนี่ยเราบอกพี่ขอจอดหน่อยนะครับผมไปทำอะไรที่ไหนสักประมาณเท่าไหร่เราจะบอกเขาประมาณนั้นนะครับถ้าเขาบอกได้เราก็จอดถ้าบอกว่าไม่ได้เราก็ต้องขยับนะเพราะบางทีเนี่ยเราก็ต้องให้เขาดูเคารพในสิทธิ์ของเขาที่เขาที่สาธารณะเนี่ยใช้ร่วมกันแต่เราจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเขาด้วยแล้วก็มากทีก็ไม่มีใครอยู่แล้วก็ใช้วิธีเขียนเบอร์โทรไว้ไปติดต่อที่ตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงหรือ20นาทีเบอร์โทรนี้แล้วก็ใส่เบอร์ไว้ที่หน้ารถเราไว้สักหน่อย
1: อันนี้เรียกว่าเรามีมารยาท
2: มารยาทมารยาท
1: การที่จะไปจอดรถตรงไหนนะคะหน
2: ้
1: าร
2: ้
1: านใครยังไงก็ขอนิดนึงนะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วที่สำคัญสุภาพอย่าใส่เกียร์ว่างอย่าเหยียบใส่เบรกมือนะครับบางคนโอ้โหใส่เกียร์ล็อกไว้เลยนะครับเขาเข็นยังไงก็ไม่ไปบางคนก็ใส่เบรกมือเบรกมือนี่ยังเข็นได้นะแต่เกียร์มันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขายิ่งโผล่ไปใหญ่เลย
1: จอดตรงไหนพยายามใส่เกียร์ว่างไว้ให้เขา
2: ใช่ครับ
1: เข็นได้
2: อย่างน้อยเขาเข็นได้

0: แต่เขาก็ลดความโกรธนะคุณสมรัตน์หรือลดการที่ไปรบกวนเขาแต่เขาจะออกเนา
1: ะ
0: นะครับประมาณนี้ครับ
1: นี่คือบ้านหรือร้านค้าที่อยู่ริมถนนนะก็คือไม่ควรจะเอาสิ่งของอะไรต่างๆไปวางตั้งไว้เป็นการกีดขวางการจราจรด้วยนะคะอาจจะมีโทษปรับได้ทีนี้แล้วถ้าบ้านหรือร้านเนี่ยไม่ได้อยู่ริมถนนแล้วคะเอาอยู่ในซอยอย่างเงี้ยมันใช้กฎเดียวกันไหมคะ
0: เหมือนกันครับที่สาธารณะเหมือนกันครับแล้วอย่าลืมนะบางคนก็บอกว่าเอาแล้วบ้านผมเองนะครับคุณอยู่ชั้นหนึ่งคุณขายของชั้นสองคุณตากเสื้อผ้าตากกางเกงในตากเสื้อในแล้วยื่นออกมาที่ทางเดินทางเท้าทางบนนะครับไอ้นั่นก็ผิดนะเดินไปเห็นจะบ้านคุณเองแต่คุณตากวางสิ่งของให้ยื่นลงมาในที่สาธารณะเนี่ยกฎหมายก็ผิดนะครับยิ่งโดยเฉพาะเวลาคุณทำป้ายร้านตัดผมร้านเสริมสวยแล้วคุณยื่นเข้ามาบนหัวเราเวลาเราเดินนะครับอันนั้นก็ล้นที่สาธารณะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นผิดพรบอาคารนะครับนั่นอ่ะบางคนไม่รู้นะคุณสมรัตน์ยื่นเข้ามานะครับเป็นเขียนว่าเสริมสวย
1: เดี๋ยวก็เห็นเยอะแยะนะ
0: แล้วใส่ป้ายมาแล้วก็
1: คือ
0: โผล่มาบนหัวเราที่เราเดินอยู่ทางเท้าอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับเขาเรียกว่าทำตากวางสิ่งของหรือบางคนก็ทำราวตากผ้าข้างบนแล้วยื่นออกมานอกอาคารหน้าต่างชั้นสองนะครับแม้กระทั่งทำในตัวอาคารของคุณเองนะครับก็ผิดนะครับครับผม
1: นะคะก็เป็นว่าไม่ว่าจะเป็นถนนหรือในซอยนะฮะก
0: ็ครับผม
1: ตามนี้แล้วกันนะแต่ว่าบางทีเราก็เห็นคนทำผิดกฎหมายกันกลายเป็นว่าความเคยชินไปแล้วนะคะ
0: ครับผม
1: ต้องระวังเวลาเจ้าหน้าที่ไปตรวจนะเขาก็สามารถที่จะเอาผิดได้นะคะหรือมีคนร้องเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับ
1: ค่ะคือกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรก็ออกมาเพื่อที่จะให้อยู่ด้วยกันอย่าง
0: สังคมนะครับเพื่อสังคม
1: นะไม่ละเมิดสิทธิ์นะฮะ
0: ต้องครับ
1: กันและกันนะคะสังคมจะได
0: ้แล้วก็
1: อยู่ด้วยความเรียบร้อย
0: มันต้องใช้ร่วมกันคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะ
0: มันต้องใช้ร่วมกันเจ้าของก็บอก 100% ไม่ให้จอดเลยก็ไม่ได
1: ้
0: ทางนี้ก็บอก 100% ฉันจะจอดก็ไม่ได้เราต้องดูด้วยบอกเนี่ยเดี๋ยวช่วง 8:30 เนี่ยลูกจะออกไปเรียนถ้าเขาบอกอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะไปจอดขวางเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องไปนะครับหรือไม่ก็ทำเหมือนอาจารย์สมชัยเมื่อวานไหมอ่ะ
1: ขี่จักรยานเหรอ
0: หาที่จอดหาที่จอดแกขับรถยนต์มาใช่ไหมแล้วก็ไม่มีที่จอดแกก็ไปจอดไกลไงพอไปจอดไกลท่านก็ไปปั่นจักรยานออกมาเหมือนท่านเอาจักรยานมาใส่รถเรื่องไงในเมื่อวานฟังพูดเนา
1: ะ
0: เพราะบางคนเขาก็คิดแบบนี้นะหาที่จอดยากในกรุงเทพเนี่ยเขาก็เลยเอาใส่เล็กๆมาท้ายรถ
1: ขี่จักรยานนั่นก็ดีแต่ว่ามาเจอคนแบบที่นะ
0: ไอ้นั่นไม่ได้พูดไม่เกี่ยวกัน
1: แม่ดูแล้วนี่ขนาดอยู่ต่อหน้าสื่อตั้งหลายช่องต่อหน้านักข่าวช่างภาพนักข่าวต้องเตือนเลยนะว่าเนี่ยคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ก็เคยเป็นทนายความมาด้วยต้องมีวุฒิภาวะเลย
0: นะแต่ไม่ว่ากันนะแต่เราว่าวิธีแบบนั้นก็ดีเหมือนกันนั่นคือเราใส่รถจักรยานไว
1: ้
0: บางทีเราต้องไปจอดไกลแล้วก
1: ็
0: เอาจักรยานลงมาแล้วก็ปั่นเข้าไปแล้วกลับมาแล้วก็เอารถเก็บอย่างเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะในชุมชนที่อยู่แออัดเราอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันมีรถยนต์ฉันทำไมต้องไปซื้อจักรยานอีกอะไรเงี้ยหรือทำไมฉันต้องทำแบบนั้นก็ความสะดวกแล้วการอยู่ร่วมกันนะครับเพราะในโลกปัจจุบันคนที่อยู่รอดที่สุดก็คือผู้ที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็สามารถอยู่รอดได้ครับ
1: แม้แล้วในกรุงเทพเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆที่เนี่ยมันหาที่จอดรถยากนะคะ
0: โอ้โห
1: ไม่ก็มีที่จอดรถใครมีที่มีทางนี่โอ้ทำที่จอดรถนี่เก็บค่าจอดสบายเลย
0: ไม่ใช่เพราะกรุงเทพคุณสมบัติครับหาดใหญ่ไม่มีเลยสงขลารถยนต์ไม่มีที่จะจอดเบตงต้องไปดูนะครับมอเตอร์ไซค์ล้วนๆเลยครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เบตงนี่ผมไปศึกษาไปดูงานนะครับไปตรวจราชการต้องมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวคุณเอารถยนต์ไปเบตงเนี่ยไม่มีที่จอดเลย
1: เป็นเมืองมอเตอร์ไซค์
0: ครับมอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วก็ขึ้นเดินขึ้นลงเนี่ยต้องมอเตอร์ไซค์ซีแรงๆด้วยแล้วก็สงขลานี่ก็เหมือนกันครับขับรถในเมืองไม่มีที่ครับ
1: แต่มันก็สะดวกจริงนะมอเตอร์ไซค์แต่ก็มีข้อควรระวังนะคะเพราะว่าม ันก็เนื้อหุ้มเหล็กใช่ไหมคะเราก็ควรจะสวมหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยนะฮะแล้วก็ระมัดระวังเวลาที่เด็กๆที่จะซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะบางทีซ้อนหน้าซ้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเหมือนกันในความปลอดภัยนะฮะ
0: แล้วก็ปฏิบัติตามกฎหลายส่วนมากขับมอเตอร์ไซค์แล้วเห็นว่าย้อนสอนได้ง่ายก็ย้อนสอนนะครับเห็นว่าทางวันวีก็สวนทางอย่างเงี้ยไม่ได้
1: อีกอย่างนึงอันตรายอีกอย่างนึงเราเห็นในข่าวในคลิปข่าวเยอะแยะเลยนะคะที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะกับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะซึ่งบางทีเนี่ยรถเก๋งรถยนต์ขับมาแล้วอาจจะอันนี้ก็ต้องถือว่าความประมาทด้วยถ้าขับมาด้วยความเร็วแล้วเกิดมีมอเตอร์ไซค์เข้าแบบชะแวบมาเลยนะฮะแล้วก็ไปชนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: ต้องระมัดระวังด้วยค่ะนะคะใช้รถใช้ถนนขอให้ปลอดภัยนะคะตอนนี้เรามารับสายกันในช่วงเวลานี้สักสายหนึ่งก่อนนะคะคุณสุวภาจากชลบุรีค่ะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโฉนดที่ดินนะคะคุณสุวภาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: คร
1: ับ
2: คืออย่างนี้นะคะตอนกู้ซื้อบ้านเนี่ยคือกู้ร่วมกับพ่อเลี้ยงแต่พ่อเลี้ยงนี่คือจดทะเบียนกับแม่ทีนี้เนี่ยพอถ่ายถอนออกมาปุ๊บเนี่ยแกก็เสียก่อนที่จะถ่ายถอนออกมาแกเสียชีวิตก็เลยเอาเงินไปปิดทีนี้เนี่ยคือเมื่อปีที่แล้วคุณแม่ก็เพิ่งเสียไปแต่ช้างโฉนดก็ยังเป็นชื่อกู้ร่วมยังเป็นชื่อสองคนอยู่อะค่ะยังเป็นชื่อของพ่อเลี้ยงกับชื่อของดิฉันอยู่อะจะทำยังไงครับ
0: อ๋อโอเคครับ
2: แต่ว่าพ่อกับแม่เขาจดทะเบียนพ่อเลี้ยงกับแม่นี่จดทะเบียนสมรสกันนะคะแล้วเขามีลูกชายหนึ่งคนที่เป็นน้องชายค่ะ
0: คำว่ากู้โทษทีครับในเจตนาจริงๆนะครับคำว่ากู้ร่วมกับพ่อเลี้ยงตอนนั้นเนี่ยมีความประสงค์ที่จะแบ่งที่ดินกันคนละครึ่งใช่ไหมครับ
2: คือส่วนหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นข้าราชการที่ใกล้เกษียณกลายว่าด้วยอายุงานเขาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถกู้ได้เลยต้องหาคนกู้ร่วมประมาณนั้น
0: โอเคเข้าใจแล้วถ้างั้นก็จะถามความประสงค์อย่างนี้นะครับ
2: ค่ะ
0: เจตนาโดยตรงจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่หลักกฎหมายก็คือปัจจุบันนี้นะครับตัวของที่ดินแปลงนี้นะครับถือว่าตัวคุณเองกับคุณพ่อเลี้ยงเนี่ยมีสิทธิ์กันคนละครึ่งมีสิทธิ์กันคนละครึ่งนะครับเพราะถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับเมื่อพ่อเลี้ยงเสียชีวิตนะครับจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดกของพ่อเลี้ยงนะครับจำเป็นต้องตั้งผู้จัดการมรดกของพ่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นนะครับต้องให้ลูกของพ่อเลี้ยงนะครับไปยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งในการตั้งผู้จัดการมรดกนั้นในส่วนของอัยการนั้นบริการให้ฟรีนะครับท่านสามารถให้ลูกอย่างของพ่อเลี้ยงเนี่ยไปตั้งผู้จัดการมรดกไปพบอัยการท่านอยู่พัทยาโซนพัทยาหรืออยู่โซนชลบุรีครับเรามีทั้งสองอัยการถ้าอยู่ชลบุรีเนี่ยท่านก็พาพ่อตัวของลูกของพ่อเลี้ยงนะครับและตัวท่านเองด้วยก็ได้เพราะท่านมีสิทธิ์อยู่ในกรรมสิทธิ์ครึ่งหนึ่งอาจจะต้องเซ็นยินยอมในการที่จะตั้งให้ลูกพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการมรดกด้วย mm-hmm. แล้วพออัยการพัทยาอัยการชลบุรียื่นคำร้องต่อศาลแล้วลูกของพ่อเลี้ยงได้คำสั่งศาลมาแล้วคราวนี้อยู่ที่ท่านกับลูกของพ่อเลี้ยงจะคุยกันแหละครับว่าที่ดินใบนี้จริงๆพ่อเลี้ยงเนี่ยให้คู่ร่วมเฉยๆนะไม่เคยผ่อนเลยฉันเป็นเจ้าของคนเดียวถ้าลูกเขาไม่ติดใจก็โอนให้ท่านคนเดียวเลยเขาเรียกว่าโอนเฉพาะส่วนแต่ถ้าเขาติดใจด้วยสิทธิ์ของเขาจะได้ครึ่งหนึ่งครับอันนี้อยู่ที่ข้อมูลที่ท่านกับเขาเนี่ยผูกพันกันมาแบบไหนอันนั้นอยู่ที่ท่านจะไปคุยกับทายาทเองแต่วิธีแก้ก็คือต้องตั้งผู้จัดการมรดกครับ
2: เท่านั้นเลยใช่ไหมคะ
0: เท่านั้น
2: ที่เราก็ตกลงกับน้องชายได้เขาก็ไม่ได้กิดประเด็นอะไร
0: ถ้าคุยได้ท่านไปที่ดินกันด้วยไหมล่ะครับคุณพ่อเลี้ยงมีทายาทกี่คนพ่อแม่ของพ่อเลี้ยงยังมีอยู่ไหม
2: เสียแล้ว
0: มีมรณบัตรครบไหมตอนนี
2: ้ครบค่ะ
0: มรณบัตรของพ่อของพ่อพ่อของพ่อเลี้ยงแม่ของพ่อเลี้ยงมีครบนะ
2: เขาตายไปเกือบ30ปีแล้วว่ะ
0: ได้แล้วก็แม่ของเขาว่าภรรยาเก่าของเขาเนี่ยที่ดินไปเงี้ยนะครับตอนที่เขาหย่ากันมาแล้วใช่ไหมครับตอนที่มาอยู่กับแม่เรา
2: ไม่ใช่ภรรยาเก่าคือเขามาแต่งงานกับแม่แล้วเขาก็จด
0: โอเคเขาไม่มีภรรยาใหม่เนาะ
2: ใช
0: ่โอเคโอเคถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเราหลักฐานการตายของคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อเลี้ยงเนี่ยแล้วก็เอาตัวของมรดกของแม่แล้วเอาน้องชายไปที่ที่ดินก่อนก็ได้ครับไปขอจดนะครับคราวนี้ตกลงกันไปจากบ้านเลยว่าตกลงเธอจะเอาไหมที่ดินของพ่อเลี้ยงถ้าเธอไม่เอาเธอต้องโอนให้ฉันทั้งหมดนะเพราะฉันเนี่ยเป็นคนกู้ร่วมและฉันผ่อนเองเธอรู้อยู่มาตลอดอย่างเงี้ยเธอไม่เอาเธอก็บอกผู้จัดการทายาทสองคนมาตกลงกันขอโอนที่ดินให้คุณคนเดียวที่ดินก็โอนให้ก็จบครับแต่ถ้าที่ดินบอกว่าเอ้ยมันสับสนนะผมไม่กล้าจดให้คุณไปตั้งผู้จัดการมรดกค่อยมาที่อัยการชลบุรีก็ได้ครับ
2: อ๋อสามารถทำได้2 อย่าง
0: ครับถ้าตกลงกันได้ไม่มีข้อขัดข้องไปจดเลยครับไปจดโอนเปลี่ยนแปลงหลังโฉนดได้เลยครับแต่ถ้าเจ้าพนักงานที่ดินขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้มาพบอัยการเดี๋ยวอัยการจะแนะนำเอกสารตั้งผู้จัดการมรดกให
2: ้ครับ
0: เป็นการบริการให้ฟรีนะครับท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลประมาณ250หรือประมาณไม่เกิน500 บาทนะครับแล้วแต่ศาลแต่ละศาลเนาะไม่เกินประมาณนั้นแต่เป็นค่าธรรมเนียมศาลนะของอัยการมีบริการให้ฟรีทุกอย่างครับ
2: นานไหมครับ
0: โอเคคร
2: ับ มรดก
0: อะไรนะครับ
1: ใช้เวลานานแค่ไหนคะ
0: ใช้เวลาอย่างน้อยประกาศก็ประมาณสัก4-5 วันและบวกกับศาลนัดไต่สวนไม่เกิน60 วันครับศาลจะนัดไม่เกิน60 วันนะครับในการที่จะได้คำสั่งศาลครับ ครับผม
1: รวมๆก็3เดือนได้นะคะ
0: ใช่ครับเขาต้องประกาศทางทุทางประกาศเล็กตัวหนึ่งที่ศาลนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับศาลก็ประมาณ30 วัน 45 วันแล้วหลังจากนั้นก็นัดไต่สวนก็ประมาณ60 วันเนี่ยได้คำสั่งศาลครับครับผม
2: แล้วใ

0: ได้ค่ะได้ขอบคุณมากค่ะ
1: โอเค
2: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะนะคะอ๋อก็ก็ได้ทราบนะว่าท่านอัยการก็มีบริการในเรื่องของการขอตั้งผู้จัดการมรดกด้วยนะคะโดยไม่ที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะ
1: คะ
2: มีค่าธรรมเนียม250บาท
1: เขาเรียกเป็นงานคุ้มครองสิทธ
2: ิ์
1: ที่อัยการจะรับช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าร่ำรวยหรือยากจนในการตั้งผู้จัดการมรดกนั้นนะครับบริการฟรีหมดครับครับผม
2: แต่ว่าเรื่องของการทำธุรกรรมอะไรต่างๆตามหน่วยงานหรือแม้แต่ที่ดินเนี่ยบางทีส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
1: บางทีถ้าใครญาติหลายคนนะครับเขาก็ไม่อยากสอบเองอ่ะแล้วก็ถ้าได้คำสั่งศาลมาในพนักงานที่ดินบอกว่าในกรณีมีคำสั่งศาลในคำพิพากษาของศาลให้เจ้าพนักงานที่ดินจดไปตามนั้นเขาสบายเลยครับ
2: เขาไม่ต้องใจกว่าใช่ไหม
1: สบายใจไงนะครับแต่บางทีไปกัน4คนไม่รู้จะแบ่งให้ใครจะแบ่งให้คุณเถียงกันคุณกลับไปจัดการก่อนไปพบอัยการไปตั้งผู้จัดการมรดกก่อนแล้วมาผมจดให้ตามนั้นแล้วกันไม่ต้องมาทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะ
2: แต่ว่าเคสนี้เราดูเพราะว่ามีแค่2คนนะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: ไม่ได้วุ่นวายซับซ้อนอะไรนะคะ
1: ถูกต้องครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาเปิดสายกันต่อค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
2: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำแล้วก็ท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะก่อนจะเปิดสายรับปรึกษาปัญหากฎหมายขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการไฟฟ้านิดนึงนะคะการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.ค่ะประกาศเรื่องจะต้องดับไฟนะคะแจ้งไฟฟ้าดับเนี่ยในวันที่6กันยายนคือวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์หลายจุดเลยนะคะแล้วก็การดับครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการบำรุงรักษาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะเปลี่ยนถ่ายระบบไฟฟ้าจากสายอากาศเป็นสายใต้ดินนะคะเพราะฉะนั้นต้องงดจ่ายกระแสไฟเนี่ย

0: เป็นการชั่วคราวในบริเวณพื้นที่หลายจุดเลยแล้วก็ไฟจะดับเนี่ยตั้งแต่เช้ายันบ่าย 3-4 โมงเย็นเลยนะคะในบางพื้นที่เนี่ยเพราะฉะนั้นกินบริเวณกว้างทีเดียวนะคะก็ขออนุญาตบางส่วนละกันเพราะว่าในรายละเอียดเยอะมากนะคะท่านสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงได้อย่างเช่นที่ริมถนนเยาวราชนะคะก็จะมีบริเวณบ้านเลขที่ที่เขาระบุเอาไว้นะคะก็จะดับตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเลยถนนราชดาภิเษกนะคะตั้งแต่ซอยหลังเซ็นทรัลพระราม3ตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงครึ่งนะคะถนนพุทธบูชาซอยพุทธบูชา36บริเวณซอยมินิแฟคทอรี่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นริมถนนเทศบาลนิมิตเหนือ8บริเวณเทศบาลรังรักเหนือ8ถึงเทศบาลรังรักเหนือ8ตั้งแต่เวลา8โมงถึงบ่าย3โมงนะคะแล้วก็ยังมีที่ถนนราชพัฒนานะคะริมถนนสมเด็จเจ้าพระยาริมถนนพหลโยธินบริเวณซอยพหลโยธิน54ทับ1แยก4ซอยวัดเกาะนะคะตั้งแต่แยก4ถึง10ถึงใกล้โรงเรียนวัดเกาะสวนารามนะคะก็ไฟฟ้าดับทั้ง2ฝั่งซอยเลยตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงแล้วก็ยังมีถนนลาดพร้าวนะคะซอยลาดพร้าว63ในทั้งซอยเลยนะคะไฟดับตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งเลยถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย7บริเวณโรงเรียนบางกะปินะคะไฟดับตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะถนนศรีนครินทร์นะคะก็ช่วงบริเวณตั้งแต่โตโยต้าชัวร์ศรีนครินทร์นะคะถึงบริเวณสะพานลอยก่อนถึงแยกศรีนครินทร์อ่อนุชนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งแล้วก็ยังมีถนนสวนสยามนะคะซอยสวนสยาม11ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย3และบริเวณข้างเคียงถนนราชพฤกษ์นะคะซอยร่มรื่นราชพฤกษ์แล้วก็ยังมีถนนรามคำแหงนะคะบริเวณรามคำแหง38ถึงรามคำแหง36ทับ1ริมถนนบางกระดีนะคะซอยบางกระดี19นี่คือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะนนทบุรีไฟก็ดับ6กันยาพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นริมถนนติวานนท์บริเวณริมถนนติวานนท์3แยก3มะคีถึงซอยติวานนท์50ตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะแล้วก็ยังมีถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดซอยหมู่บ้านเวิร์คเพลสถนนวัดศรีเขตมีถนนไซน้อยลาดบัวหลวงนะคะถนนสุขสวัสดิ์นะคะซอยสุขสวัสดิ์76ถนนสุขุมวิทซอยข้างโรงเรียนสมุทรปราการ12ถนนสุขุมวิททอยซอยเทศบาลบางปู49แล้วก็46หรือว่าวัดราชโพทองไฟก็ดับตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะคะณจุดนี้หลายที่เลยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครอยู่ที่กรุงเทพก็ดีนนทบุรีก็ดีสมุทรปราการก็ดีพรุ่งนี้ไฟดับนะคะแจ้งมาจากการไฟฟ้านครหลวงเข้าไปดูในเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงก็ได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้มีข้อความฝากเข้ามาต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณป้านิ่มเสียงนะคุณป้านิ่มเสียงบอกว่าแม่ถูกหลอกให้กดลิงก์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านี่จะคืนเงินค่ามิเตอร์ทำให้ต้องเสียเงินไป 90,000 กว่าบาทเลยโอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะต่อสายไปที่คุณป้านิ่มเสียงพอดีคุณป้ายังไม่ได้รับสายนะคะทีมงานรับข้อมูลไว้เบื้องต้นแล้วแล้วก็ยังมีคุณลุงเทพสุพรนะคะคุณลุงเทพสุพรอยู่ปราจีนบุรีบอกว่ามีที่ดินทำกินอยู่ดีๆนะบางส่วนก็มาเป็นชื่ออะไรนะคะเป็นของบริษัททั้งๆ ที่ไม่เคยเอาโฉนดไปทำอะไรเลยนะคะก็จะทำการรังวัดใหม่นะคะเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยต้องขอโทรศัพท์กลับไปพูดคุยกันจะได้มีความชัดเจนนะคะท่านอัยการณรงค์คะ
1: ครับผมอยู่ครับผม
0: ค่ะยังอยู่นะคะเดี๋ยวเรากำลังต่อสายไปนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แม่เรื่องอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นี่มียังมีทุกวันเลยนะนี่อ้างเป็นไฟฟ้าแหละ
1: เมื่อวานคุณสุภรัตน์ดูข่าวไหมที่มีป้าเขาคนหนึ่ง 4.2 ล้านเป็นค่าการบำนาญนะครับ
0: โอ้โห
1: น่าเห็นใจนะแล้วก็มารับเงินสดเลยนะมารับเงินสดที่บ้านเลยนะแล้วก็จะพาไปกู้สหกรณ์ของแกอีกนะแต่ไม่ผ่านเห็นไหม
0: 4ล้านกว่าบาทอ่ะโอ้โห
1: เยอะเยอะอยู่ไหมคุณสุภรัตน์เห็นไหม
0: ใช่
1: เยอะเยอะ
0: แต่ว่ายังมีเงินใช้ไหม
1: เออใช่ครับ
0: เหมือนกับเขาอยู่แถวๆนั้นนะเขาบอกว่าอยู
1: ่ใช่เขาเจอตัวกันไงเขาเจอตัวกันก็เลยคุยกันนะครับแต่สงสารคุณป้าที่ไปไม่น่าเชื่อว่าคุณป้าต้องออกจากบ้านคุณป้าต้องไปกดเงินคุณป้าต้องไปกู้เงินต้องไปยื่นคำร้องขอต่ออะไรนะไม่ใช่ว่าสากลหรือบำเหน็จตกทอดของแกเนาะซึ่งก็น่าเห็นใจ
0: โอ้นี่เราเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็โดนหลอกกันไปหลายรายนะคะ
1: เยอะครับ
0: เยอะมากเลย
1: วงการของผู้สูงอายุ
0: แล้วบางทีแบบว่าคุณยายก็แบบใจดีใจดีเนาะ
1: ใจดี
0: ลูกหลานไม่รู้คงไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะหรือยังไง
1: น่าจะครับ
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่าเรียกเขาวิชาชีพนี่มารับเงินถึงบ้านเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วก็พาไปข้างนอกด้วย
0: อย่างนี้น่าจะตามจับตัวได้นะเพราะว่ากล้องวงจรปิดก็มีนะคะ
1: เห็นกล้องวงจรปิดครับมีอีกคนหนึ่งที่ได้คืนมาที่ไปถอนเงินไปซื้อทองสมบัติจำได้ไหมแล้วตำรวจข้างบ้านก็ถามว่าจะไปไหนเขาบอกว่ามีคนมาบอกเขาอย่างนี้เขาไปลงทุนแล้วตอนนี้จะเอาทองเนี่ยไปให้เขาตรวจสอบตำรวจก็เลยบอกอ่ะคุณโดนวิชาชีพจึงไปล่อจับอันนี้ไปล่อจับเนี่ยคือโอ้โชคดีมาก
0: ค่ะค่ะนี่ก็คือว่าถ้าได้มีการพูดคุยกับใครนะเขาจะบอกแล้วแหละหรือว่าปรึกษาคนอื่นสักนิดนึงนะฮะกรณีที่มันเกี่ยวกับเงิน
1: แต่ว่า
0: พิ
1: จารณาที่เขาก็พูดให้ไม่มีโอกาสนะครับคุณสมรัก
0: เขาขู่ใช่ไหม
1: เพราะว่าถ้าบอกคนอื่นเมื่อไหร่เขาจะทำเนินคดีไม่ช่วยเหลือแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่เขาคิดว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรืออะไรเงี้ยนะครับ
0: มันก็เป็นมุกเดิมๆเหมือนกันนะฮะ
1: ก็ผมถึงบอกว่าเราก็ช่วยเหลือมาผมก็ทำรายการทีวีมันตั้งแต่60นั่นอยู่แล้วกับอาชกรผมเนา
0: ะ
1: แต่ผมก็ช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่60เรื่องเดิมหมดเลย
0: เรื่องเดิมมุกเดิมๆของมิจฉาชีพ
1: ครับแต่เปลี่ยนคนถูกหลอกฉะนั้นผมบอกว่าทำไมไปอยู่กันตรงไหนมาถามดูฟังรายการเราบ้างหน่อยมาฟังเยอะๆนะครับ
0: น้อยถ้าดูข่าวดูทีวีนะก็ต้องเห็นบางคนอาจจะไม่ได้เล่นมือถือใช่ไหมคะอ๋อทีวีก็มีข่าวนะฮะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะเอาละเรามารับสายกันดีกว่านะคะคุณลุงเทพสุพรจากปราจีนบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณลุงเชิญค่ะเห็นบอกว่าอะไรนะมีที่อยู่ดีๆแล้วส่วนหนึ่งกลายเป็นชื่อของบริษัทมันยังไงคะคุณลุงไม่ต้องพูดชื่อบริษัทนะเอาเป็นว่ามันยังไง
2: คือที่ของผมพ่อแม่พาทำกินมาตั้งแต่โอ้ผมยังไม่เกิด
0: ค่ะ
2: มันกินมาเรื่อยๆผมก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ของใครมาก่อนหรือว่าพระประพรมท่าเช่นแบบไหนไม่รู
0: ้แล้วมันมีเอกสารสิทธิ์อะไรไหม
2: ของใครครับตรงนี
0: ้ที่ทำกินอยู่เนี่ยล่ะ
1: ของเราครับคุณลุงครับ
2: เอกสารที่ชอบเป็นที่ดินไอ้มือเปล่าครับ
1: ที่ดินเปล่าแต่ว่าครอบทำอะไรอยู่ข้างบนที่ดินครับปลูกบ้านทำสวน
2: ปลูกบ้าน
1: หรือทำ
2: ปลูกบ้านปลูกมันครับปลูกต้นยูคาแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลุงครับกี่ไร่ครับลุงที่ดินกี่ไร
2: ่ที่คาดเป็นที่พิพาทใช่ไหมประมาณตรงนี้ประมาณ
1: ครับกี่ไร่
2: 19ไร่นะประมาณ19ไร่
1: ครอบครองแล้วที่ดินทั้งแปลงนี้เท่าไหร่ครับที่ไม่พิพาทด้วยเนี่ยหรือพิพาทอย่างเดียว15ไร่
2: ไม่ใช่ไอ้ที่ของเขาถ้าเป็นที่พิพาทเข้ามาเนี่ยของเขาเป็น50กว่าไร่แต่มันพิพาทเข้ามาผมประมาณ19ไร่นี่แหละ
1: ครับผมแล้วแปลงลุงของที่ลุงของลุงจริงๆนี่ที่ดินถ้าเท่าไหร่ครับถ้ารวมทั้ง19ไร่นี้ด้วยเนี่ยของลุงมีกี่ไร่ครับ
2: ของลุงของผมเองไอ้ไม่เกี่ยวกับโฉนดนะตรงที่ว่าเนี่ยก็ตรงนี้เต็มเป๊ะเลยครับที่ผมวัน
1: นี้19ไร่เลยทั้งแปลงเลย
2: ครับทั้งแปลงที่ผมครอบครอง
1: ได้ครับคุณลุงครอบครองเขาไม่เคยครอบครองเลย
2: น้อยไม่เคยเลยครับผมครอบครอง
1: ไม่เคย
2: ครอบครองตั้งแต่สมัย
1: โอเค
2: โอ้ป่าไม้ยังได้ไม่ได้มาซื้อไอ้ชาวบ้านไง
1: โอเค
2: ชาวบ้านครอบครอง
1: ครับเขาว่าเขาได้สิทธิ์ไปเขาได้เป็นเอกสารอะไรไปครับคุณลุงครับเท่าที่ทราบว่ามาว่าเราไปล้ำเขา
2: น่าจะเป็นโฉนดครับ
1: เป็นโฉนดเนาะแล้วก่อนหน้าที่จะมารังวัดเนี่ยเขาที่ดินที่19ไร่นี้ติดกับที่ดินโฉนดของลุงไหม
2: อะไรครับ
1: ที่ดิน19ไร่ที่เขายึดไปเนี่ยที่ทับหลักที่ทับของเรามาเนี่ย
2: มัน
1: ติดกับโฉนดมันติดกับโฉนดของลุงความผมนิดนึงมันจะพูดพร้อมกันมันเป็นกับโฉนดของเราไหมครับไอ้19ไร่ที่เขาบอกว่าไปทับเขาเนี่ย
2: ไม่ใช่โฉนดของไอ้19ไร่ที่ผมครอบครองอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
1: ครับที่เขาบอกว่าทับเขาเขามาทับเราเนี่ยครับเราไปทับเขาเนี่ยมันติดกับโฉนดเราไหม คือติดกับโฉนดใคร
2: ครับติดกับโฉนดของพ่อผมครับตอนนี้มันเป็นชื่อของผมแล้วครับโฉนด
1: โอเคในวันที่เขามาขอรังวัดออกโฉนดเขาให้เราไประวังแนวเขตไหมเพราะมันติดกับโฉนดเรา
2: ไม่มีหนังสือมาหาผมมีแต่มาหาของแม่เพราะว่าแม่แปลงของแม่ผมมันก็ติดกันของเขาแต่มีไปหาอีกคนหนึ่งมันเขาเป็นอะไรรู้ที่มีมาหาครับ
0: มีไปหา okay. มีทำหนังสือหาคนอื่นแต่ไม่ได้ทำมาหาเราใช่ไหม
2: แปลงของแม่แปลงของแม่มันก็ติดของเขาเหมือนกันพอดีผมรู้จากแปลงของแม
0: ่ค่ะ
1: โอเคครับได้คราวนี้คุณหลวงก็ติดใจเนาะว่าที่ดินหัวไร่ไปนาหรือที่ดินแสดงว่าแล้วที่ดิน19ไร่เนี่ยเป็นที่ดินที่ข้างเคียงจะเป็นโฉนดไปหมดแล้วใช่ไหมครับลุง
2: ครับผม
1: โอเคก็แสดงว่าเป็นที่ดินหัวไร่ไปนาที่ดินที่ไม่มีเอกสารแต่ที่ดินบริเวณนั้นไม่ต้องห้ามออกโฉนดนะครับ
2: ครับ
1: คุณลุงครับเขาเคยมาเดินสำรวจรังวัดเพื่อที่จะออกโฉนดให้บ้างไหมก่อนหน้านี้ทำไมคุณลุงถึงไม่เอา19ไร่ไปออกโฉนดซะครับ
2: โอ้อันนั้นไม่รู้เลยครับผมไม่ทราบ
1: ไม่รู้นะได้ครับโอเคไม่เป็นไรครับแต่เพราะจริงๆที่ดินแบบนี้คุณสมบัติสามารถพอมีการประกาศว่าที่ดินที่ตำบลนี้อำเภอนี้ปีนี้เขาจะเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดให้ใครที่ครอบครองที่ดินไม่มีหลักฐานอยู่ให้มายื่นซะนะครับก็สามารถเอาที่ดินแปลงนี้ว่าผมครอบครองที่ดินติดกำนันจันติดกำนางโน้นสี่ด้านที่หนึ่งติดถนนนี้ผมครอบครองอยู่19ไร่ไปขอโฉนดได้เลยแล้วก็ค่าโฉนดค่าออกค่าเดินสำรวจไม่ต้องเสียทักบาทนะครับได้โฉนดมาฉบับละ105บาทเองคุณสุภรัตน์ค่าโฉนดประมาณ100ค่าพยาน5บาทถ้าลุงเอาไปออกโฉนดแต่ก่อนก็ได้เพราะลุงครอบครองมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนาะแต่ที่สำคัญตอนนี้สงสัยก็คือเขาออกโฉนดมาจากเอกสารอะไรคุณลุงต้องไปติดต่อ
2: น่าจะผ่านมาเป็นนส3นะครับเพราะเขาออกพ.ศ. 2535
1: นส3 2535ต้องมาจากสค1ปี97แหละครับลุงก็อย่างนั้นนะครับมันต้องมีการแจ้งกันครอบครองสค1ปี97 98มาก่อนประมาณเดือนพฤษภาสิ้นสุดฉบับนั้นน่ะนะแล้วต่อมาออกเป็นนส3นส3ขอนะครับนส3ขอนี่นส3กนส3กนะครับแล้วก็นส3ธรรมดาเนี่ยในปี30 3535คราวนี้จะมาออกโฉนดแต่อย่างไรก็ตามครับคุณลุงในวันที่เขามาขอออกโฉนดเนี่ยนะครับที่ดินของเขาที่มาจากสค1นส3นั้นมันมีกี่ไร่แล้วเขาไม่เคยครอบครองเลยเนี่ยเขาเสียสิทธิ์ตั้งแต่โน้นนะครับคุณลุงต้องไปขอคัดสารบบโฉนดเขาตอนนี้เรารู้เลขโฉนดเขาหรือยังครับ
2: รู้ครับ
1: รู้แล้วนะครับจริงๆรู้แล้วจริงๆคุณลุงสามารถที่จะแต่งตั้งทนายความไปขอคัดโฉนดเขาได้เลยตอนนี้นะครับว่าเขาโฉนดเขามาทับที่ของเราแล้วทุกวันนี้เขายังไม่เข้าครอบครองที่ของลุงใช่ไหม
2: ยังครับผมก็คัดค้านไว้เมื่อวันที่สองมงที่ผ่านมานี่แหละครับ
1: มันมาคัดค้านยังไงครับไปคัดค้านที่ดินหรือมีเหตุการณ์อะไรถึงได้คัดค้าน
2: ครับเขาจะมาลังวัดผมไปคัดค้านเนี่ยเขตไปตามรอของผมครับ
1: นี่ไงเขาลังวัดอะไรลังวัดสอบเขตหรือลังวัดขอออกโฉนดครับ
2: เนี่ยครับบอกว่าเขาจะสอบเขตของเขาเนี่ยเขียนว่าสอบเขต
1: ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเจ้าพนักงานที่ดินก็จะทำการสำรวจรังวัดนะครับเมื่อเขามาเดินสำรวจรังวัดจริงๆคุณลุงต้องไปทำแผนที่แล้วก็เซ็นรับรองว่าเขาล้ำเรามา19ไร่ถ้าคุณลุงยืนยันเพราะลุงปลูกต้นไม้ปลูกนู่นปลูกนี่อยู่ของลุงทั้งนั้นของเขาเนี่ยครับเขาซื้อมาจากใครเขาไม่เคยครอบครองเลย
2: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าลุงก็อยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะใครๆก็รู้ผู้นำชุมชนก็รู้นะ
2: พ่อตายแล้วผมก็ครอบครองทำมาต่อ
1: ได้เขาออกโฉนด50ไร่เลยครับลุง
2: เขาออกโฉนดเป็น56ไร่ของเขาน่ะ
1: 56ไร่1ใน56ไร่นั้น19ไร่เป็นของเราใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอย่างน้อย19ไร่เนี่ยครับถ้าเขาเป็นนส3นะครับหากนส3เขาออกปี35แต่ตัวเขาไม่เคยครอบครองเลยนะครับ
2: ผมว่าเป็นโฉนดของเขานะปี35นี่ทำไมเราถึงถามนี
1: ่อ๋อเป็นโฉนดเลยเหรอ
2: ครับผม
1: แสดงเขาออกโฉนดตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือเปล่าล่ะ
2: ก็ประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าผมเคย
1: อ้าวเพราะนั้นจริงๆลุงครับจริงๆตอนนี้นะครับถ้าลุงอยากจะรู้ข้อมูลเนาะลุงต้องไปที่สำนักงานที่ดินแล้วต้องขอคัดสารระบบที่ดินครับเขาเรียกว่าสารระบบโฉนดที่ดินของเขาจะเห็นหมดว่ามีคนแจ้งสค1เมื่อปีเท่านี้มีคนโอนมีคนอยู่ต่อแล้วต่อมามีใครมาขอออกนส3เมื่อปีเท่าไหร่แล้วมาออกโฉนดปี35โฉนดด้านหน้าเป็นชื่อของใครและจำหน่ายจ่ายโอนให้ใครอย่างนี้ครับมันจะมีสารบบโฉนดอยู่
0: ต้องไปไล่ดูใช่ไหมฮะ
1: ลุงต้องไปจ้างทนายไล่ดูแล้วอย่างนี้ครับนะครับไล่หมายได้เรื่องถือสารบบในมือไว้คราวนี้ตรงไหนไม่ถูกต้องมาแต่ต้นเนี่ยลุงสามารถคัดค้านไ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาไม่ทำอะไรเลยในที่ดินของเราแต่พ่อแม่เราก็ปองตลอดแล้วอยู่ๆมันก็ออกโฉนดได้ยังไงในเมื่อคนต้องออกโฉนดให้กับผู้ครอบครองครับคุณสมรัตน
0: ์ค่ะ
1: ต้องออกโฉนดให้กับผู้ครอบครองครับ
2: แผ่นระวางทางอากาศมันพาดเข้ามามันไม่มีอะไรกั้นมันมีแต่รั้วป้องกันตามธรรมชาติเฉยๆครับในแผ่นระวางอากาศมันไม่มีอะไรกั้นเขาก็เลยมา
1: ไม่เป็นไรครับต้นไม้ไงอาศินไงผลอาศินที่ลุงปู่ไงมันพิสูจน์ได้ไหมว่าลุงปู่มาก่อนแล้วก็ภาพถ่ายระวางทางอากาศครับใครครอบครองลุงพิสูจน์เมื่อกี้ผมถามว่าใครครอบครองลุงบอกลุงครอบครองไงแล้วลุงมีหลักฐานอะไรครอบครองต้นไม้
2: ครอบครอง
1: ผลไม้นะครับแล้วก็ลุงชาวบ้าน
2: ครับ
0: มีคนเห
1: ็
0: นม
1: ี
0: พยานมีพยาน
1: เออเนี่ยครับ
0: รู้เห็นว่าเราอยู่ตรงนี้
1: กำนันที่ดินต้องสอบครับ
0: ค่ะ
1: กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ครับผม
2: แล้วพี่ผมเซ็นคัดค้านในวันที่สองที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมาฟ้องผมไหมเนี่ย
1: เออไม่เลยครับมันเป็นเอกสารนะครับว่าเมื่อลุงตอนนี้เขาลังวัดหรือยังล่ะที่ผมถามเนี่ยเขาลังวัดหรือยังสอบหรือยัง
2: ไม่ผมไม่ให้เขาเข้
0: า
2: ผมไม่ให้เขาเข้าครับ
1: อ๋อครับผมจริงๆก็ต้องให้เขาลังวัดนะลุงเนาะต้องให้เขาลังวัดแล้วเราก็บอกเลยว่าคุณเอาไปเลยทั้งหมดกี่ไร่ของคุณแต่ผม19ไร่ของผมเขาล้ำเข้ามาของลุง19ไร่นะครับล
2: ุ
1: งก
2: ็
1: ยืนยันเลย
2: เขาจะมาจอดตรงวัดของผมนะครับ
1: เราก็ยันไงว่าเนี่ยของเรา19ไร่เราต้องเซ็นด้วยนะครับมันต้องวัดถ้าไม่วัดมันไม่จบครับ
0: ก็คือให้เขาวัดแล้วเราก็คัดค้านไป
1: เขาบอกว่าเขาเนี่ยชี้มาถึงแนวเขตของโฉนดลุงก็บอกลุงก็ชี้กลับไปถึง19ไร
2: ่ไม่รู้ล่ะผมคิดว่าไอ้ทนายหรือว่าที่คนเขามีประสบการณ์เขาว่าอย่าให้เขาเข้าวัดได้เลยเขาเข้าวัดแล้วก็ฟ้องเราเลยเขาว่าอย่างเงี้ย
1: ไม่ครับยังไงก็ต้องฟ้องครับยังไงก็ต้องฟ้องกันถ้าเขามาเจ้าพนักงานยี่ผมอธิบายให้ฟังนะการรังวัดสอบเขตนะครับคุณลุงเขามีโฉนดเขาขอรังวัดสอบเขตเพื่อให้รู้แนวเขตของเขาต่อไปถ้าโฉนดเขาเนี่ยนะครับ50กว่าไร่เนี่ยยุบไป19ไร่เจ้าพนักงานที่ดินจะออกโฉนดใหม่เขาโดยตัด19ไร่ออกครับแต่ถ้าโฉนดของเขาพิสูจน์ได้ว่าล้ำมาถึงของลุงเนี่ยโดยครอบของเขามาถึง19ไร่แล้วลุงไม่ยอมลุงคัดค้านเจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการไกล่เกลี่ยครับสอบสวนและไกล่เกลี่ยว่าที่ดินใครได้มาจากไหนอย่างไรแล้วเจ้าพนักงานที่ดินก็บอกว่าตกลงกันตามนี้ได้ไหมถ้าตกลงกันได้ก็จะออกโฉนดใหม่ให้มันถูกต้องถ้าตกลงกันไม่ได้เขาจะให้ไปฟ้องศาลภายใน90วันครับถ้าลุงเห็นว่าการรังวัดสอบเขตล้ำมา19ไร่ลุงคัดค้านลุงเซ็นแผนที่ได้เลยครับแต่บอกว่าล้ำผม19ไร่แล้วก็บอกว่าผมก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะลุงล้ำก็ไป19อย่างนี้ลุงไปฟ้องก็เลยว่าขอเพิกถอนโฉนดออกไป19ไร่ถ้าไม่ฟ้องภายใน90วันคำขอรังวัดก็เป็นการตกไปทั้งคู่ครับแต่ผมบอกลุงอย่างเนาะถ้ายังครอบครองทรัพย์อยู่อย่าออกจากที่ดินนะครับเพราะที่ดินใครครอบครองคนนั้นได้สิทธิ์ดีกว่าครับ
2: ก็ไม่ออกแล้วครับกว่าเขาเอาจะเอามาฟ้องผมเนี่ยผมว่าน่าภายใน30วันน่าจะมีนะเนี่ยผมก็นอนไม่หลับกินไม่ได้เลยวันตอนนี
1: ้ครับไม่งั้นก็เป็นกระบวนการที่ดินลุงก็ปรึกษาทนายบ้างแล้วเพื่อให้ทนายได้คำปรึกษาเหมือนที่อัยการปรึกษานะครับเพราะเวลาต้องไปพบที่ดินต้องไปศาลจริงๆต้องใช้ทนายครับคุณสมรัตน์ครับ
0: ค่ะ
1: ต้องใช้ทนายเนาะ
2: ว่า
1: ครับ
2: คือเนี่ยผมก็ถามทนายที่รู้ที่เป็นก็ว่าถ้าเขาฟ้องมาก็โทรมาหาทนายเขาบอกงี้ผมก
1: ็ถูกต้องนะครับดังนั้นลุงมีทนายแล้วถ้าเกิดว่าเขา
2: ถ้าจะไปสู้นี่ผมไม่มีปัญญาเลยนะครับผมบอกตรงเลย
1: ปัญญาคือลุงครอบครองไงลุงได้เปรียบตอนนี
0: ้
1: ลุงได้เปรียบคดีอยู่นะครับถ้าลุงครอบครอง19ไร่ตามที่คุยกับผมนะเขาไม่ครอบครองเขาออกโฉนดไม่ได้ลุงนะครับคนที่เป็นเจ้าคนที่เอาขายนศ3ให้เขาเนี่ยนะครับคุณเคยครอบครองที่ดินที่ลุงอยู่ไห
0: ม
1: เขาพิสูจน์ได้ไหมว่าชาวบ้านบอกไม่เคยเห็นในคนนี้เลยเห็นแต่ลุงเนี่ยทำอยู่คนเดียวคุณลุงเตรียมพยานไว้คุณลุงเตรียมผลต้นไม้อาศินเอาไว้นะครับถ่ายรูปไว้ว่าต้นไม้เนี่ยมันมาตั้งแต่20ปี30ปีแล้วนะครับ
2: ผมก็กลัวว่าผมไม่มีเงินจะสู้เขาเวลาสุดท้ายแล้วถ้าเกิดผมแพ้เขาก็จะมาฟ้องค่านั้นค่านี
1: ้เอาไม่ถ้าไม่มีเงินสู้ก็ต้องไปขอยุติธรรมจังหวัดนะลุงถ้าเขาฟ้องเรามาแล้วเราไม่มีเงินจ้างทนายให้ไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลุงอยู่ที่จังหวัดไหนครับ
2: ปราจีนครับผม
1: ปราจีนบุรีอยู่ทางกบินหรือทางปราจีนครับมันมีสองศาล
2: กบินบุรีนี่ครับศาลอยู่ศาล
1: กบินบุรีเน
2: า
1: ะ
2: ตำบลมอตะเคียนนี่แหละครับ
1: ได้ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไหมหลังจากคุยโทรศัพท์กับผมเนี่ยหลังจากนี้เอาโฉนดที่ดินเอาเอกสารทั้งหมดไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่กบินบุรีก่อน อาทิตย์หน้าไปได้ไหมครับจันทร์ถึงเสาร์ครับพอจะไปที่อัยการได้ไหม
2: อยู่กบิน
1: อัยการกบินที่อำเภอกบินนะครับเรามีอัยการกบินบุรีด้วย
2: ใกล้ใกล้ศาลนั่นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับมีอัยการสำนักงานกบินบุรีนะไปที่อัยการกบินนะไปบอกว่าจะมาปรึกษากฎหมายเรื่องนี้ปรึกษาผ่านรายการนี้เราเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะครับลุง
2: คร
1: ับ จันทร์ถึงเสาร์ครับวันเสาร์เราก็ทำงานนะ
0: ค่ะไปปรึกษาท่านอัยการดีกว่าเอาหลักฐานไปด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เอา
0: เอกสารไปด้วยค่ะ
1: เอาหลักฐานไปเลยเบื่อ
2: หลักฐานอะไรครับไป
1: เอกสารของลุงที่ครอบครองรูปถ่ายทั้งหมดครับแนวเขตรั้วลุงถ่ายมาให้หมดเลยแล้วก็ปริ้นออกมาเลยว่าลุงครอบครองอยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังครอบครองอยู่ลุงทำรั้วไหมครับ19ไร่มีรั้วไหม
2: มีครับ
1: โอ้ยนั่นแหละครับได้เปรียบกว่าเขาเยอะครับ
0: ค่ะเราได้เปรียบเพราะเราอยู่ของเรามา
1: อยู่ครับนะเราครอบครองเราปลูกผลไม้ครับเราปลูกต้นไม้เราได้เปรียบครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ไม้ปลูกต้นไม
0: ้เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวหลังไม้รับเรื่องต่อนะแล้วก็แนะนำต่อพอดีเวลาหมดแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวส่งไปวันไหนส่งข้อมูลให้ผมนะผมจะได้ส่งให้ท่านอัยการกบินดูแลให้ครับผม
0: ต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่รอฟังอยู่คำถามอื่นๆนะคะแต่ว่าเวลาไม่ทันแล้วนะคะคงจะต้องขอติดไว้ก่อนนะวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ณรงค์นะคะ
1: ได้ครับ
0: แล้วก็ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีชี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกรณีคดีหัวสวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ว่าส.ส.ที่เป็นกรรมาธิการพร้อมชี้แจงส่วนความกังวลว่าฝ่ายค้านอาจใช้เวทีนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อภิปรายตามหัวข้อภายใต้การกำกับของประธานสภาสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายรายงานของกกต.เพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.นั้นย้ำว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องที่เกิดก่อนที่รัฐบาลจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมบุกทลายโกดังทุนจีนย่านแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าเถื่อนไร้มาตรฐานกว่า 7,400 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาท
7: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.แถลงผลการลงพื้นที่บุกค้นคลังสินค้าฟูลฟิลเมนต์ของบริษัทฮวนทูจำกัดซึ่งเป็นกลุ่มทุนสัญชาติจีนริมถนนบางพลีตำรุตำบลแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จากการตรวจค้นอย่างละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองมอกและ QR code รวม 7,411 ชิ้นอาทิพัดลมหม้ออบลมร้อนและปืนนวดไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาทจึงได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีขณะที่นายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอระบุว่าผู้ประกอบการรายนี้มีความผิดฐานจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีมอกมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท พร้อมเตรียมบูรณาการขยายผลตรวจสอบถึงต้นตอผู้นำเข้าซึ่งหากพบว่านำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาททั้งนี้ขอเตือนประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมอกเพื่อความปลอดภัยปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: กองทัพบกเปิดโอกาสให้ชายไทยสมัครรับราชการเป็นพลทหารอาสากว่า 18,000 อัตราทั่วประเทศหากปฏิบัติหน้าที่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าพิเศษเข้าสอบนักเรียนนาย10ทหารบกเริ่มรับสมัครวันที่10กันยายนนี
8: ้พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกขอเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์โดยปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งจะได้รับการฝึกและปฏิบัติงานภายในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการจำนวน453อัตรารวมทั้งการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพบกเริ่มต้นที่ร้อยละ5ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.thหรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกรวมทั้งที่สำนักงานสัสดีอำเภอหรือจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึง24มกราคมปีหน้าปริญญาวิทย์เทียนสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ับรถกลับบ้านค่ะออกเดินทางแล้วนะคะ
1: ทะลุปากซอยขึ้นทางด่วนเลี้ยวซ้ายไปทางงานเลี้ยวขวาเข้ามุกดาหารลุยอีก 1,864 โค้งจะขึ้นเขาข้ามห้วยต่อด้วยทางลูกรังก็เหยียบมิดเลยค่ะ
2: ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้ครับขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดช่วยลดอุบัติเหตุได้รถยนต์ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงบ้านช้าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่านะครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจัง
8: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
9: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
10: เคย
9: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
10: เคย
9: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
10: ก็เคย
9: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
10: เคย
9: เราอยากให้คุณหยุดหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
11: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำพอขาวเสพยา นานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
12: ว้ายโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
13: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
14: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับดิฉันแสงระวีสุมนทาและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: มาจะเจอกันนะคะก็มาดูข่าวคราววันนี้ก็โหหนาแน่นจริงๆข่าวเยอะจริงๆอะนะคะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องดูในเรื่องของฝนฟ้าก่อนนะ
2: ใช่
1: วันนี้กรมอุตุนิยมบอกว่ายังคงมีฝนตกอยู่ในกทม.รู้สึกจะ 60% ป่ะ
2: กทม.เหรอคะก็เห็นกรุงเทพนี่เห็นทางกรุงเทพมหานครก็มีการแจ้งเตือ นเรื่องฝนตกหนักวันที่ 5-7 กันยายนแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นะคะก็ต้องระมัดระวังกันและก็โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็อีสานก็มีร่องมรสุมพัดผ่านเหมือนกันนะคะก็จะมีฝนตกหนักทางทะเลก็อ่าวไทยอันดามันก็ต้องระวังเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
2: นะคะทางกทม.เนี่ยศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.เนี่ยเขาก็บอกให้มีการแจ้งเตือนนะคะหรือว่าถ้าจะมีปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งไปที่สายด่วนกทม1555หรือทัฟฟิตฟองดูนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเตือนเข้าไปได้ช่วงนี้ก็ระมัดระวังน้ำท่วมเพราะว่าเห็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศฉบับที่8ในอย่างที่บอกแหละค่ะว่า 5-7 ก็จะมีฝนตกหนักนะคะก็อาจจะต้องรองรับกันอีกสักระรอกหนึ่งสำหรับน้ำฝนที่จะมาแล้วก็ดูทางภาคเหนือเนี่ยน่านก็ยังติดโผอยู่นะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะส่วนอีสานหนองคายบึงกาฬก็ยังเผชิญอยู่เช่นเดียวกันก็โอ้โหขึ้นขีดแดงนะคะระมัดระวัง
1: ช่วง 5-7 ก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้วันหยุดเนี่ยนะก็อาจจะต้องอยู่บ้านนอนอยู่บ้านอะไรหรือเปล่านะ
2: วันที่วันเจ็ดเนี่ยวันจันทร์แล้วว
1: ันจันทร์แล้ว
2: ก็ขอให้ไปตกเอาช่วงไหนดีล่ะจะเอาก่อนมาทำงานหรือเอาหลังเลิกงาน
1: ก่อนก็ได้นะ
2: เลือกช่วงเวลา
1: เพราะส่วนใหญ่ก็จะมาช่วงแบบเนี่ยเย็นๆช่วงเดินทางกันซะด้วย
2: อะไรไม่ว่าตกก็ตกได้แต่ว่าตกปุ๊บนี่น้ำท่วมขังปั๊บเลย
1: เรนบอมเปล่า
2: เรนบอมมาแน่นอน เพราะว่าฝนนี่เม็ดใหญ่มากคุณแสงระวี
1: ช่วงนี้จะมาบ่อยจังนะเรนบอมเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ก็มันเรื่องของภาวะโลกร้อนอะไรต่าง
1: ๆ
2: ที
1: ่
2: เผชิญก็มรสุมต่างๆในทั่วโลกเผชิญกันหมดเลย
1: ก็ที่เนปาลก็ใช่ไหมคือเหมือนน้ำแข็งมันละลายใช่ไหมนั่นแหละก็ด้วยลานินญาอะไรนะ
2: เอลนินโย
1: ลานินญาเนี่ยมันก็เลยเกิดปรากฏการธรรมชาติขึ้นมาเนาะดูในส่วนของนี่เราท่านนี่ไม่พลาดเลยทีเดียวนะไทยช่วยไทยพลัส
2: อ๋อ
1: นายหมดหรือยังเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะ
2: ค่ะหมดแน่นอนไม่ต้องห่วงอันนี้เพิ่งวันที่เท่าไหร่วันที่5เอง
1: เออ
2: ค่ะ
1: ก็คืออาจจะต้องแบบให้มันครบเดือนหน่อยเดี๋ยวสิ้นเดือนหมดมันไปตั้งแต่ประมาณ2อาทิตย์ก็หมดไปแล้วเนี่ยนะคะ
2: กลัวว่าลืมไงก็ต้องรีบใช้
1: รีบใช้นะกลัวจะเหลือว่างั้น
2: ก็จะเหลือ
1: กลัวเหลือคืนนะทางรองโฆษกรัฐบาลค่ะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะก็บอกว่าต้องเตือนประชาชนเลยทีเดียวนะประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็วันนี้เนี่ยเดือนนี้นะเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการนี้แล้วในการที่จะช่วยประชาชนในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็ต้องรีบใช้กันคือในส่วนของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้ประชาชนที่รับสิทธิ์เนี่ย ได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการนี้นะในรูปแบบ60-40นี่แหละคือจะได้แบ่งเบาภาระของครอบครัวนะซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะนะบางทีเราไปซื้อข้าวเนี่ย60เนี่ยมันก็เหลือแบบ20กว่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็โอเคอยู่นะนั่นแหละ
2: อ๋อนี่มีรายงานเข้ามาแล้วบอกว่าฝนตกหนักพายุน่ากลัวมากอันนี้น่าจะฝั่งทน
1: ฝั่งทนเหรอคะ
2: ใช่ค่ะพักพวกอยู่ฝั่ง
1: ทนแต่เมื่อกี้ตอนออกมาเนี่ยก็ฝั่งทนตอนออกมาก็เห็นมืดๆคึมๆอยู่แต่ยังไม่ลงเม็ดนะ
2: แต่เนี่ยมองออกไปนี่ก็ฟ้าดำมืดเช่นเดียวกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ก็คงต้องแหมใครอยู่ห้างรีบกลับเข้าบ้านนะคะไม่งั้นเนี่ยน้ำท่วมน้ำนองแน่
1: เข้าบ้านไม่ได้
2: ใช่ค่ะมาต่อกันที
1: ่
2: ข่าวสารรถเมร้อน อันนี้จะเป็นมรดกของกทม.หรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาเห็นบอกว่าจะปิดตำนานแล้วคุณแสงระวีเคยนั่งไหมขาวแดง
1: เคยมากมากเลยรถร้อน
2: รถเมครีมแดงเน
1: ี่
2: ยรถร้อนเนี่ย
1: รถร้อน
2: ใช่ค่ะจากที่เคยเป็นรถเมฟรีเพื่อประชาชน
1: เดี๋ยวนี้มีอีวีมก็เลยแบบไม่ค่อยจะได้ใช้รถพวกนี้กันเท่าไหร่ใช่ไหม
2: อ๋อนึกว่ามีรถเก่งแล้วไม่ได้ใช้รถเมก็นั่นแหละค่ะล่าสุดนี่เห็นทางขสมกนะคะเขาประกาศว่าจะปิดตำนานรถเมร้อนแล้วหลังจากที่มีการเดินหน้าโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดเพราะว่าก็เริ่มที่จะเห็นEVนี่เห็นมาหลายปีแล้วเนาะเริ่มมีการใช้แล้วก็จะมีการโละรถเมร้อนนี่แหละอย่างที่บอกจำนวน 1,520 คันไม่ใช่ค่ะไอ้รถ EV ที่จะมาใช้แทนก็คือ 1,520 คันนะคะระยะเวลาเช่าเนี่ย7ปีวงเงิน 14,905 ล้านบาทนะคะลงนามกับบริษัทนครชัยแอร์ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นผู้ชนะประมูลนะคะก็คงจะมีการปรับทับใหม่ของรถ EV ที่จะนำมาใช้ในกรุงเทพมหานครอย่างน้อยก็ได้เย็นขึ้นบ้างนะคะแล้วก็จะมีการส่งมอบกันในเดือนมีนาคม70เนี่ยรับมอบมาก่อน500คันนะคะมีนาเมษาก็เพิ่มมาอีก500คันแล้วก็พฤษภาอีก520คันนะคะรวมเป็น1,520

0: กันนะคะก็รอใช้คนกทมก็จะได้เย็นกันหน่อย
1: คือจริงๆเรียนว่าถ้าเกิดว่ามันจะโละไปเนี่ยบางคนเขาแบบจะต้องรีบถ่ายรูปไปนะมันจะไม่คนรุ่นหลังๆนี่ก็จะไม่เจอเหมือนเราที่แบบสมัยก่อนอะอะไรของอะไรที่แบบเราเคยกินเคยใช้เคยเล่นเนี่ยพอแบบไม่เห็นว่าโอ้ยนั่นสมัยก่อนเราเคยเล่นเราเคยใช้เราเคยอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้แก่ใช่ไหม
0: แก่ค่ะไม่ใช่ไม่แก่แก่ค่ะถ้าบอกว่าเราเคยใช้เนี่ย
1: เก่าเก่า
0: เออหรือแม้แต่อะไรนะโทรเลข
1: โทรเลขโอ
0: ้
1: โห
0: เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ทันแล้ว
1: ใช
0: ่หรือแม้แต่ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญก็ไม่ทันแล้ว
1: ใช
0: ่เออตอน
1: มีแล้วเดี๋ยวนี้
0: ทันค่ะตอนเป็นสาวเนี่ยจีบกันผ่านอะไรนะตู้โทรศัพท์ป่ะ
1: โทรศัพท์หยอดเหรียญต้องเตรียมเหรียญไปไง
0: คุณผู้ฟังท่านั่งอยู่ตอนนี้ก็คงจะเห็นประกายตาของคุณแสงระวีที่ได้ใช้โทรศัพท์หยอดเหรียญถัดจากหยอดเหรียญมีอะไรนะมีการ์ดTOT เขาออกการ์ดด้วยนะ
1: อ
0: เออโอ้โหเรานี่ก็ผ่านมา
1: แพ็คลิงก์โฟนลิงก์อะไร
0: เอาแพ็คลิงก์ด้วย
1: เออนะ
0: แล้วก็นี่แหละมาถึงรถเมแดงที่อยู่คู่กับคนไทย
1: แล้วมันเป็นตำนานจริงๆนะ
0: ใช่นานมากจริงๆนะเข้ากรุงเทพมานี่ก็เห็นแล้วรถเมแดง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ่ะพูดถึงรถก็มาเรื่องของการจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปกันหน่อยเดี๋ยวนี้โอ้โหรถผ่านแอปเยอะนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าร
0: ถยนต์
1: ก็ตามนะส่วนใหญ่ก็จะมาแบบใช้วิธีการแบบทำจ๊อบหาจ๊อบกันอย่างเงี้ยนะก็จะเยอะทางรัฐบาลเองเขาก็ได้มีแนวคิดที่จัดระเบียบนะโดยคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ซึ่งเป็นรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเขาได้เดินหน้าที่จะยกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพนะคะโดยได้เน้นย้ำให้ความสำคัญกับผู้ขับรถนั้นต้องมีมาตรฐานแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องด้วยนะก็จะกำหนดให้ภายในสิ้นเดือนนี้วันที่30กันยายนนี่แหละค่ะเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้ทุกการเดินทางของประชาชนแล้วก็จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการด้วยนะคะโดยทางคุณพลอยทะเลบอกว่าเพื่อเร่งรัดให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายนั้นมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยาเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาได้เปิดพื้นที่อาคาร4นะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกแอปพลิเคชันโบอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะอันนี้ก็คนก็จะใช้กันเยอะนะแต่ว่ามันเหมือนแบบ ก่อนหน้านี้มันเป็นแบบเขาบอกว่าถูกใช่ไหมมีคนแนะนำบอกว่ามันอาจจะถูกกว่าปกติ
0: ใช่ค่ะเหมือนมาทีหลังแล้วก็ทำราคาให้ถูก
1: แต่ว่ามันก็มีแบบไม่ค่อยปลอดภัยมีบ้างเหมือนกันแต่นี่คือเขาให้มาลงทะเบียนแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการปิดระบบกันไปที่มันมีปัญหาอะไรนี่นะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ย ก็ถือว่าน่าจะเป็นสิ่งดีสำหรับคนที่ใช้บริการแหละ
0: ค
1: ่ะคนที่ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมทางไลน์เนี่ยเขาจะมีการบันทึกภาพ QR code อะไรพวกนี้ไว้เป็นหลักฐานแล้วก็บางก็ต้องติดไว้ที่หน้ารถนะเนาะนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะอ่ะมาดูที่ข่าวร้อนเมื่อวานนี้กันบ้างไหมคุณแสงระวี
1: ค่ะ
0: หน้าสอนอทองหล่ออ
1: ืมนี่ร้อนทั้งแดดร้อนทั้งคนเลยนะ
0: เออที่จริงมันไม่น่าจะร้อนขนาดนั้นนะประเด็นมันไม่มีอะไรเลย
1: ใช่ๆอันนี้เป็นโอ้โหประเด็น Talk of the Town เลย
0: อืมก็เรียกว่าเขย่าวงการ
1: ทนาย
0: นักกฎหมาย
1: อืม
0: ซึ่งภาพลักษณ์ออกมาก็อย่างที่เห็นกันแหละเนาะ
1: ไม่ดีเลย
0: ค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะคะแล้วก็คู่กรณี
1: สมชัย
0: ศรีสุทธิยากร
1: อดีตกกต.
0: อาจารย์สมชัยนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรตราสัญลักษณ์แกก็ชอบไปไหนขี่จักรยานไปแล้วนะคะมีจักรยานคู่ใจหรือแม้กระทั่งไปเดินทางไปต่างประเทศก็เอาจักรยานไปแล้วนะเคยมีแล้วน
1: ะ
0: แกก็ใช้จักรยานแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้อย่างที่เห็นภาพข่าวแหละค่ะคุณณัฐวุฒิวงเนียมเนี่ยก็ปรีเข้าไปให้แฮนด์จักรยานของอาจารย์สมชัยจี้เอวจักรจี
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: คือที่ฉันคิดว่าผัก
0: เอาผักแน่นอนแต่ว่านี่แหละค่ะก็ผักอาจารย์สมชัยจนล้มลงนะคะก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากภาพที่เห็นก็คือหัวเข่าด้านขวาถลอก
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณณัฐวุฒิก็มาบอกว่าไม่ได้ผักนะเหมือนแฮนมาโดน
1: ภาพคลิปออกมาคือมันชัดเจนอ่ะ
0: ก็นี่แหละค่ะดิฉัน

0: ก็เลยอยากจะ
1: แล้วคงข่าวอยู่ที่นั่นเต็มเลย
0: ใช่ค่ะก็คือถ้าคนดู10ล้านคนก็คงตอบเป็นเสียงเดียวกันแบบ10ล้านคือมุมกล้องนี่คือแบบเห็น
1: มุมไหนมุมไหนก็เห็น
0: แล้วแฮนด์จักรยานรถที่มันเป็นรถจักรยานแบบพับเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่นึกออกมั้ยมันไม่ได้ยาวที่พอที่จะไปโดนก่อนแต่ว่าคือตัวเองนี่ปรีเข้าไปหาเขาก่อนเหมือนแบบจงใจเข้าไปหาเรื่องนี่แหละนะคะท้ายที่สุดก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมาแยกไปแต่ก่อนที่จะเจ้าหน้าที่ตำรวจแยกไปนี่นักข่าวเองก็ต้องทำหน้าที่เป็นกรรมการ
1: กรรมการด้วยแล้วก็ทำข่าวด้วยนะ
0: ทำข่าวด้วย แล้วก็เกือบเป็นคู่กรณีกับนัทวุฒิด้วย
1: ใช่ค่ะมีน้องอยู่คนก็จะเห็นเลย
0: ค่ะนะที่จริงคนแบบนี้ไม่ควรจะไปให้แสงด้วยซ้ำ
1: นั่นน่ะสิคือโหแล้วมันกลายเป็นเรื่องเวลานี่ทางกรรมการสภาทนายความก็ออกมาโอ้โหจวกอย่างรุนแรงเลยเหมือนกันนะโดยทางคุณนิติศักดิ์มีขวดซึ่งเป็นทนายความแล้วก็เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย
0: ค
1: ่ะ ก็พูดถึงเรื่องนี้นี่แหละบอกว่าโหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันเป็นการใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นกับคนที่อ้างตนว่าประกอบวิชาชีพกฎหมาย
0: ะ
1: นะคะแล้วก็เกิดขึ้นในสถานที่ราชการด้วยคือหน้าสรทองหล่อเลย
0: ะ
1: นะคะแล้วก็ เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนเห็นถึงการขาดวุฒิภาวะ
0: อย่างมาก
1: นะไม่ควรเป็นแบบอย่างกับสังคมเพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์ของทนายความเนี่ยรับความเสียหาย
0: ะ
1: นะคะโดยเฉพาะเมื่อผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวท่านหนึ่งเนี่ยเข้าไปห้ามปรามแล้วก็ปรากฏว่าถูกคุณณัฐวุฒิเนี่ยด่าทอแล้วก็แสดง เรียกว่ากริยาข่มขู
0: ่ค่ะ
1: หาว่าไม่เป็นกลางอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยคือซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณนิติศักดิ์บอกว่าเป็นพฤติกรรมที่แย่มาก
0: ค่ะ
1: นะสมควรถูกประณามอย่างยิ่งนะต่อสังคมนะคะที่สำคัญคือได้ตำหนิทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อด้วยที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยแต่ว่าทำไมคุณไม่ระงับเหตุไม่ปล่อยให้คุณณัฐวุฒิเนี่ยกระทำผิดต่อเนื่องเป็นเวลานานจริงๆนะหลายนาทีอยู่
0: ขนาดว่าล้มแล้วลุกเนี่ยยังมาดึงหมวกออกจากหัวเขาอีก
1: ยังจะแบบคือถ้าเกิดว่าสมมติใช้เท้านั่นได้คงจะน่าระวัง
0: นี่ขนาดโดนอาจารย์สมชัยบอกว่าระวังเจ้าหน้าที่ตำรวจระวัง157แล้วเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็ยังล่าช้าอยู
1: ่ใช่
0: คือนอกจากจะไม่มีวุฒิภาวะแล้วยังโกหกนึกออกไหมคะคุณแสงระวี
1: โกหก
0: ยังพูดจาโกหกบิดเบือน
1: เห็นเลยนะ
0: เห็นคือแบบ โอ้โหคือขนาดนี้จงแจ้งอันนี้ในที่แจ้งยังกล้าที่จะบิดเบือนได้ขนาดนั้นถ้าในที่ลับแล้วโดยอาชีพทนาย
1: นั่นน่ะสิ
0: ทนายปีศาจชัด
1: ๆคือถ้าเกิดว่าไม่มีคลิปแสดงชัดเจนเนี่ย
0: คือ
1: ก็คงจะแบบไหลไปได
0: ้โอ้โหอันนี้ก็ยอมเลยก็คืออยากให้มีนักจิตวิทยามาวิเคราะห์พฤติกรรมแบบเนี้ยมันคืออะไร
1: นั่นน่ะสิ
0: เข้าใจผิดไปเองหรือว่าอะไร
1: นั่นแหละ
0: คือด้วยตัวของตัวเองเนี่ยมันย่อมรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะทำอะไร
1: ถูกต้องอาจจะด้วยอารมณ์ค้างหรืออะไรแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยคนนึกไปถึงคุณสุชาติชมกิจเลยพอเขาบอกว่าม
0: ีภาพเพราะว่าเคย
1: อยู่ในทีมที่แบบเคย
0: ดูแลเรื่องกฎหมายดูคดีให้
1: ใช่นี่โหพอเห็นอย่างนี้แล้วนะคุณสุชาติก็แบบโอ้ยเขาไม่ได้เป็นแล้วก็คือยอมรับแหละว่าเคยจ้างทำคดีอะไรประมาณอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอันนี้มันสร้างความเสื่อมเสียจริงคือถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มของหรือว่าในคณะทำงานคุณสุชาตินี่มันเสื่อมเสียไปถึงลำตีจริง
0: ๆแน่นอนภาพส่งผลต่อภาพลักษณ์ว่าคุณเอาคนแบบนี้มาไม่มีการคัดกรองหรืออย่างไร
1: ใช่ก็เนี่ยคุณสุชาติก็ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับทางคุณณัฐวุฒิเลยนะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวเขาก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็แม้ว่าสังคมอาจจะมองว่าทั้งสองคนมีความใกล้ชิดกันแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณณัฐวุฒิไม่ได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าที่ปรึกษาหรือว่าคณะทำงานของตัวเองแต่อย่างใดเลย
0: ค่ะ
1: นะไม่มีคือเพียงแต่ว่าเคยจ้างทำคดีแค่นั้นเองนะคะ
0: ส่วนทางด้านอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร
1: ์
0: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์
0: นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันบอกว่ากฎเนี่ยที่มาก่อนกฎหมายก็คือการใช้กำลังคือก่อนในยุคเดิมเนี่ยก่อนที่จะมีการใช้ปกครองโดยกฎหมายเนี่ยมันใช้กำลังแบบกฎแบบป่าเถื่อนนะคะหรือใช้ตัดสินปัญหาแต่เมื่อมีกฎหมายแล้วเนี่ยก็ควรที่จะใช้กฎหมายในการปกครองนะคะแล้วก็ส่วนกรณีของคุณณัฐวุฒิเนี่ย เคยเหมือนแบบว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย
1: อ
0: าจารย์ปริญญาก็เลยเรียกร้องบอกว่ามหาวิทยาลัยที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยเคยไปเรียนรวมถึงธรรมศาสตร์ด้วยเนี่ยควรที่จะแสดงหลักการบางอย่างต่อสังคมในเรื่องนี
1: ้
0: นะคะอย่างให้แบบตามสมควร
1: อ่ะ
0: อาจจะยึดใบประกอบวิชาชีพหรือว่าออกมาประณามอะไรก็แล้วแต่นะคะมันภาพลักษณ์มันเสียหายมากจริ
1: งๆใช่คือจริงๆเนี่ยว่าคนที่เป็นทนายทุกคนเนี่ยอยู่ในวงการกีฬาวงการทนายเนี่ยคือรู้สึกอึดอัดนะ
0: ค่ะ
1: คือมันเหมือนกับแบบปลาเน่าตัวเดียวอ่ะตายทั้งคล้องอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นคืออันนี้มันเห็นชัดเจนอ่ะ
0: คือพฤติกรรมเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นทนายคือแบบว่าถ้าหรือว่ามีใครที่จะชอบแบบนี้ก็คงจะเป็นในสายแบบเทาๆดาร์กๆอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: นั่นแหละสิ
0: พูดผิดให้เป็นถูกโอ้โดยที่หลักฐานมีขนาดนี้แล้วยังกล้า
1: คือตอนนี้คนที่ใกล้ชิดก็คงจะตีกันเชียงออกหมดแล้ว
0: ก็คุณสมชายเนี่ยเรียกร้องไม่ถึงภรรยาเลยทีเดียว
1: ใช่ไหม
0: คือนี่แหละคือจะมีคนเดียวที่ปราบได้หรือเปล่านี่ก็คือภรรยานี่แหละ
1: ด้วยอารมณ์แค่แป๊บเดียวเองนะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: มาติดตามกันต่อค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เรื่องของ Data นะเมื่อวานมีการประชุม
0: ค่ะ
1: Data Center ตอนนี้กำลังเป็นที่จดจันกันเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในกรุงเทพ
0: ใช่ค่ะ
1: คือมีหลายจุดซึ่งจริงๆก็บอกตรงนี้ก็ไม่เคยสังเกตนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้สังเกตนะว่าตรงนี้มันเป็น data แต่ว่าปรากฏว่าตั้งขึ้นมา หลายแห่งเลยเหมือนกันแต่ว่าที่เป็นข่าวเป็นคราวกันขึ้นมาก็คืออยู่ตรงแถวๆโรงพยาบาลพระราม9
0: ค่ะ
1: นะอยู่ใกล้กันแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของกลิ่นน้ำมันที่มันโชยมาทำให้ประชาชนในบริเวณนั้นเนี่ยคือได้กลิ่นอะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะอันตรายหรือการใช้คือน้ำมันเนี่ยเขาสะสมไว้แบบเป็นแสนลิตรเป็นหมื่นลิตรแสนลิตรอะไรเงี้ย
0: เอาไว้ปั่นไฟ
1: เพราะว่าอันนี้มันจะดับไม่ได้ไงเพราะว่ามันดูเรื่องของระบบคลาวด์ใช่ไหม
0: 24ชั่วโมง
1: ถูกแล้วก็ต้องใช้น้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เลยทำให้คนก็เป็นที่จับตา
0: ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านกลิ่นนะอย่างนั้นเถอะมันก็มีกลิ่นแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเนาะมันอยู่ใจกลางเมืองแล้วอยู่ใกล้โรงพยาบาล
1: คือจริงๆก็ไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่าData Center เนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญ
0: ค่ะ
1: สำคัญจริงๆเพราะว่าจริงๆก็ทั่วโลกก็มีกันอยู่แล้วล่ะ
0: ใช่เขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ดึงภาคธุรกิจให้มาลงทุนในบ้านเรา
1: ถูกต้องใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคือไอ้การเป็นอยู่ของมันเนี่ยของศูนย์เนี่ยมันถูกต้องไหม
0: ค่ะ
1: มีการไปจดทะเบียนไปแจ้งว่าจะต้องมีการก่อสร้างนี่นู่นนี่นั่นไหมอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้มีรายละเอียดตรงนั้น ก็เลยเกิดการแบบวิพากษ์วิจารณ์กันแต่เมื่อวานในส่วนของรัฐบาลเองมีการประชุมเรื่องนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการประชุมนะโดยท่านนายกอนุทินนั้นเป็นประธานก็มาเปิดประชุมคณะกรรมการเขาเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center
0: ค่ะ
1: นะอย่างที่บอกคือครั้งแรกเลยก็จะมีท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านท่านพลพีนะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณชัชชาติผู้ว่ากทม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้แทนที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายนะคะนายกก็ได้กล่าวนะบอกว่าจริงๆไอ้ Data Center เนี่ยค่ะมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะแต่ว่าการเติบโตของ Data Center เนี่ยมันมาพร้อมๆกับความท้าทายเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าใช้น้ำที่ดินแล้วก็สาธารณูปโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการจัดเก็บอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการประเมินผลสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนายกบอกว่าสังคมเนี่ยก็ต้องยอมรับแต่ว่าเขาก็มีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองในกทม.อย่างแถวพระราม9อย่างที่เราบอกไปก็ต้องยอมรับค่ะว่ามันเป็นหนึ่งในหลายสิ่งเหมือนกันที่เกิดขึ้นในยุคนี้คือยุคดิจิทัลนะคะขณะที่กฎหมายเราเองเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐค่ะที่จะต้องเร่งสำรวจหรือว่าเร่งกำหนดมาตรการแล้วก็ความเหมาะสมนะคะเพื่อที่ให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็จะได้ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนคือหลักๆก็คือเราจะต้องทบทวนกฎระเบียบแล้วก็ออกแบบระบบที่มันเหมาะสมนะจนเกิดประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้นายกก็เลยบอกว่าทางคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยคือมีการตั้งไปแล้วนะคณะกรรมการData เนี่ยตั้งไปแล้วคือต้องไปทำความชัดเจนแล้วก็ต้องอธิบายให้กับประชาชนให้ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเขาคิดว่าโหเฉพาะแค่เรื่อง Data Center เนี่ย มันจะต้องมีการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าอีกต้องเป็นหมื่นๆวัตต์เลยเหรอหมื่นๆเมกะวัตต์เลยเหรอ
0: ค่ะ
1: นะซึ่งเขาก็กังวลเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยในการประชุมเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการนำข้อมูลเนี่ยมารวบรวมแล้วก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ Data Center กันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็นายกก็ยังบอกกับสื่อนะบอกว่าทางคุณเอกนิติเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้แหละชุด Data Center เนี่ยเดี๋ยวเขาจะประมวลข้อมูลต่างๆออกมาเป็นระเบียบเลยนะรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยคือจะได้ประชาชนเนี่ยจะได้มั่นใจค่ะว่าความกังวลของประชาชนเนี่ยได้รับพิจารณาแล้วรัฐบาลรับทราบแล้วประมาณอย่างนั้นนะคะส่วนความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะตั้งเป็นศูนย์ของรัฐบาลแล้วก็จะเสร็จเมื่อไรเนี่ยนายกบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยเขาก็ทำอยู่ตลอดอยู่แล้วนะขณะนี้ไม่ได้อนุมัติโครงการใหม่นะส่วนคือเป็นโครงการเดิมเป็นโครงการเดิมไม่ได้อนุมัติใหม่เลยส่วนโครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยก็คงต้องปล่อยให้เขาดำเนินการไปนะส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามีแหล่งพลังงานมีแหล่งน้ำแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็คือการขออนุญาตไว้ก่อนนะทั้งเรื่องการขอใช้ไฟฟ้าขอใช้น้ำขอใบอนุญาตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็แล้วก็หวังว่าจะมาทำการค้าในเชิงพาณิชย์แล้วก็เก่งกำไรซึ่งตรงนี้เนี่ยชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ให้แน่นอนถ้าเกิดจะมาทำในเชิงพาณิชย์
0: ค่ะ
1: นี่แหละ
0: ส่วนทางด้านคุณเอกนิติก็บอกว่าไอ้เรื่อง Data Center เนี่ยการประชุมนัดแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการสิ่งที่กระจัดกระจายอยู่เนี่ยให้มันมารวมศูนย์ในจุดเดียวเพื่อให้การลงทุนในกิจการส่วนข้อมูลหรือว่า Data Center ในประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะคะเพราะว่า Data Center เนี่ยเข้ามาไทยโดยที่ประเทศไทยเองเนี่ยไม่เคยมียุทธศาสตร์ในเรื่องการจัดการเรื่องนี้ผู้ประกอบการที่เขามาเนี่ยก็มีการดำเนินการขออนุญาตตามกฎต่างๆนะคะโดยบอร์ดก็จะเป็นผู้กำหนดกรอบนโยบายอย่างที่ท่านนายกได้บอกไปเพื่อที่จะจัดระเบียบแล้วก็วางยุทธศาสตร์ Data Center นำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของประเทศนะคะแต่ว่าก็ยืนยันว่าไทยเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะปิดกั้นการลงทุนแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นรายหน่วยงานให้มันเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศนะคะก็คือยกระดับขึ้นมาเป็นภาพใหญ่นะคะให้เป็นแบบถ้าแบบหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้มันก็กระจัดกระจายไม่รู้สเกลมันเริ่มใหญ่แล้วก็ต้องอาจจะเป็นระดับยุทธศาสตร์ที่มีรัฐบาลกลางเป็นผู้ดูแล
1: ะ
0: นะคะ
1: ส่วนทางคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีก็ ซึ่งท่านก็เป็นรองประธานในคณะกรรมการชุดนี้แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็บอกว่าจริงๆการประชุมเมื่อวานเนี่ยเป้าหมายสำคัญก็คือต้องการที่จะจัดระเบียบการทำงานของภาครัฐนะคะให้มันสอดคล้องกันมากขึ้นเพราะว่าข้อมูลแล้วก็อำนาจในการกำกับ Data Center เนี่ยค่ะตอนนี้มันกระจายอยู่ในหลายกระทรวงแล้วก็หลายหน่วยงาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะในส่วนของ DE เนี่ยคือได้รวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: นะเพื่อที่จะนำมาจัดทำในเรื่องของเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นรวบรวมข้อมูล Data Center เลย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็จะคือรวบรวมเพื่อเห็นภาพมันชัดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวข้อมูลด้านกฎหรือว่าระเบียบอะไรต่างๆหรือว่าสถานะโครงการเนี่ยเดี๋ยวจะถูกนำมารวบรวมไว้ในแดชบอร์ดเดียวกันนะก็คือจะได้ไม่กระจายไปทั่วนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็ถือว่าเป็นฐานข้อมูลสำคัญละซึ่งอันนี้รัฐบาลก็ดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดเหมือนกันส่วนคุณดนุชาพิชยนันท์นะคะซึ่งเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.เองซึ่งก็เป็นฝ่ายเลขานุการนะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมี data center เปิดให้บริการแล้วเนี่ยถึง35โครงการนะคะ35โครงการเลยทีเดียวในจำนวนนี้เนี่ยผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียง11โครงการส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมี49โครงการแล้วก็มีผู้สนใจรอพิจารณาอีกประมาณ117โครงการนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คณะกรรมการจะพิจารณาข้อกำหนดเส้นแบ่งขนาดของ Data Center ที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับอย่างเข้มข้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวเขาจะจัดให้กิจการ Data Center นั้นเป็นประเภทธุรกิจเฉพาะค่ะเพื่อให้การอนุญาตหรือว่าการติดตามข้อมูล และการกำกับนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
0: ค่ะ
1: นะคะส่วนทางด้านพลังงานกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็บอกว่ารัฐมนตรีพลังงานนะคะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยกระทรวงพลังงานจะกำกับใน4เรื่องก็คือเรื่องของการกำหนดค่าไฟเฉพาะสำหรับ Data Center เกณฑ์ไฟสะอาดระบบไฟสำรองแล้วก็ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเนื่องจาก Data Center เป็นผู้ใช้ไฟปริมาณที่มากนะโดยค่าไฟสำหรับ Data Center เนี่ยมันสะท้อนต้นทุนจริงนะก็อาจจะรวมถึงไอ้นำเข้าการ์ดด้วยนะคะ
0: ทางด้านความเคลื่อนไหวทางด้านของประชาธิปัตย์นะคะคุณพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาแถลงนะข้อห่วงใยต่อทิศทางและก็การจัดตั้งและอนุมัติData Center นี่แหละเพราะว่าตอนนี้คุณพงศกรบอกว่า Data Center เนี่ยมันมีสเกลขนาดใหญ่เป็นไฮเปอร์สเกลนะคะในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะบอกว่าแม้ว่าการพัฒนา Data Center เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีต่อ เศรษฐกิจดิจิทัลแต่ว่าลักษณะการก่อสร้างระดับ Hyperscale หรือว่าการก่อสร้างทั้งตึกเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลใจกลางเมือง อย่างกรุงเทพนั้นแทบไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆให้แก่พลเมืองนะคะนอกเหนือจากกลุ่มผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียวก็เลยชี้ให้เห็นปัญหาหลัก3ประการที่เกิดขึ้นหากปล่อยให้เกิด Hyperscale Data Center ในเมืองหลวงนี่ก็คือวิกฤตความร้อนและปรากฏการณ์โดมความร้อนเนื่องจากการทำงานเต็มรูปแบบของ Data Center ขนาดใหญ่เนี่ยมีการปล่อยความร้อนสูงมากขณะที่สภาพเมืองของกรุงเทพก็มีความหนาแน่นจนเกิดสภาวะเหมือนโดมหรือฝาชีครอบความร้อนที่ปล่อยขึ้นไปก็จะสะท้อนกลับลงมาทำให้เกิดความร้อนในพื้นที่เมืองเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงนะคะส่วนอันที่สองก็คืออันตรายจากการสะสมน้ำมันสำรองก็คือ Data Center เนี่ยต้องมีการสะสมน้ำมันอย่างที่คุณสารวิทย์ได้พูดไปนะคะก็จะมีการรันเครื่องปั่นไฟสำรองป้องกันไฟดับการตั้งอยู่ใจกลางเมืองหรือว่าใกล้สถานพยาบาลเนี่ยก็จะทำให้สร้างความเสี่ยงสูงหรือว่ามีปัญหากลิ่นสารพิษระเหยออกมาจากการทดสอบระบบอย่างต่อเนื่องข้อที่3ก็คือคนไทยและเมืองเนี่ยแทบไม่ได้ประโยชน์เพราะในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจการเข้ามาของ Data Center ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการสร้างงานการจัดเก็บภาษีหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทยอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เนี่ยข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ยังเป็นของชาวต่างชาติแต่คนไทยกลับต้องไปทนรับกลิ่นน้ำมันความร้อนและมลพิษน้ำเสียที่แอบปล่อยลงสู่ระบบนะคะทางประชาธิปัตย์เขาก็เลยมองว่า Data Center นี้ไม่ควรอยู่ในเมืองโดยเฉพาะใจกลางกรุงอย่างกรุงเทพมหานครการพัฒนาพื้นที่เนี่ยควรมองภาพรวมรอบนอกเมืองและก็วางโครงสร้างพื้นฐานในจุดที่มีความพร้อมป้องกันระบบล่มและก็การกระจายความเจริญ สู่รอบนอกนะคะก็คือมองว่าจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: เอาอย่าเอาแค่สะดวกมาลงทุนเอาสะดวกชาวบ้านด้วย
1: คือจริงๆอันนี้มันเป็นอะไรที่พอเป็นข่าวเยอะๆเนี่ยประชาชนเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มหันกลับมาคิดเอ๊ะมันจะกระทบกับเราไหมมันจ
0: ะ
1: เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราไหม
0: เขาไม่ได้รู้หรอกว่า data center เนี่ย
1: มันคืออะไร
0: มันคืออะไร
1: ไม่ได้ลึกซึ้ง
0: มันมีความหมายอะไรแต่ว่าพอบอกว่ามันมีการจัดเก็บน้ำมันเป็นแสนๆลิตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไง
1: อ
0: ันนี้แหละหรือว่ามันมีกลิ่นเหม็นกัน
1: ถ้าเกิดว่ามันเกิดฟืนไฟไหม้ขึ้นมามันก็จะมีปัญหาเพราะมันใกล้โรงพยาบาลด้วย

0: จนกว่ามาตรการใหม่เนี่ยมันจะเกิดความชัดเจนส่วนอีกหน่วยงานนึงก็คือกท
1: ม.
0: ทางผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในกทม.เนี่ยมีโครงการ Data Center ที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมดเนี่ย6โครงการนะคะเปิดดำเนินการแล้วเนี่ย3โครงการแล้วก็ยังไม่อนุมัติอยู่อีก3โครงการนะโดยโครงการที่เปิดแล้วเนี่ยจะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยคือจะไปดูผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อนแล้วก็จะเอาเรื่องนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นบทเรียนให้กับคณะกรรมการนะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงผลกระทบมีไหมอะไรต่อกับประชาชนน
1: ะ
0: ในกทม.นะคะส่วนโครงการที่เหลือก็คงต้องชะลอไว้ก่อนนะก็มีการ นิยามแล้วก็แนวทางกำกับ Data Center ที่ชัดเจนด้วยมันจะได้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยนะคะเรื่องผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารการเว้นระยะห่างระยะล่นที่เหมาะสมอะไรพวกนี
1: ้
0: หรือความพร้อมเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองความปลอดภัยรวมถึงความพร้อมของระบบน้ำและไฟในพื้นที่ด้วยอันนี้ต้องดูอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะ
1: ส่วนทางด้านคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรหน้าพรรครักชาติแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีดีอีเนา
0: ะ
1: ก็มาพูดเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเรื่องของโครงการ Data Center เนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเพื่อสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะว่าในอดีตเนี่ยข้อมูลของไทยมักถูกเก็บในต่างประเทศก็เลยขาดทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะคะในรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าชัยวุฒิก็บอกว่าพยายามผลักดันแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเข้ามานะคะทั้ง Microsoft ทั้ง Apple Amazon Alibaba เพื่อที่จะให้เข้ามาสร้าง Data Center ในเมืองไทยวางรากฐานให้ครอบคลุมทั้งด้านภาครัฐและภาคเอกชนก็เลยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็ไม่อยากให้ถูกบิดเบือนหรือโจมตีกันจนทำให้ต่างประเทศเนี่ยต้องทบทวนเรื่องการมาลงทุนในประเทศไทยนะคะก็ยังคงเห็นด้วยที่จะต้องมีขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่เพราะว่าเห็นคุณชัยวุฒิบอกเห็นนักการเมืองออกมาคัดค้านโครงการนี้และนำเรื่องนี้ไปเป็นคอนเทนต์ดราม่าจนทำให้ภาพลักษณ์ของ Data Center เนี่ยดูเป็นเรื่องไม่ดีโดยเฉพาะหยิบยกประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้เครื่องปั่นไฟและน้ำมันดีเซลสำรองในกรณีฉุกเฉินหรือไฟดับนะคะคุณชัยวุฒิบอกว่าเรื่องเครื่องปั่นไฟสำรองเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับ Data Center การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานอย่างกระทรวงพลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ดูแลตามกฎหมายอย่างเข้มงวดอยู่แล้วอย่าเอามาปนกันการออกข่าวเนี่ยว่าจะชะลอก่อสร้างถือเป็นการสร้างปัญหาให้ผู้ประกอบการนักลงทุนหากเขาหนีเปลี่ยนใจไปประเทศอื่นเนี่ยประเทศไทยก็จะลำบาก
0: ไปสร้างฐานที่ประเทศอื่น
1: ใช่
0: เพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้นะ
1: คือถ้าอยากสร้างหรือเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันก็ต้องเอาข้อมูลมากางหรือว่าพูดคุยกันให้ชาวบ้านได้เข้าใจอย่างที่คุณชัยวุฒิบอกว่าเรื่องเครื่องปั่นไฟสำรองเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันอันนี้จะทำให้เกิดความสบายใจได้ยังไง
0: ค่ะ
1: น
0: ะคือจริงๆมันก็ลำบากแหละ
1: ค่ะ
0: มันต้องดูจริงๆดิฉันว่าทางคณะกรรมการ Data เนี่ยอาจจะต้องแบบเข้มสักนิด
1: อ
0: ่ะคือทำยังไงให้ประชาชนเขาวางใจนะไม่
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่แบบมาหวาดวิตกกังวล
1: มันกลายเป็นว่าพอผุดเรื่องการสร้าง Data Center ในกลางเมืองหลวงแล้วถึงมีบอร์ด Data Center ขึ้นมาคือก่อนหน้านี้มีอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ยังไม่ประชุม
0: ใช่
1: แต่พอเรื่องมันแดงมีการประชุมมีการวางยุทธศาสตร์ตามหลังมาเนี่ยคือข้อมูลของภาครัฐเนี่ยยังเขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลยังตามหลังฝ่ายค้านอยู
0: ่
1: มันก็เลยทำให้คนก็ไม่เชื่อฝ่ายค้านแล้วว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในขณะที่รัฐบาลก็ยังพยายามที่จะชี้แจงแต่มันก็ยังไม่เคลียร์
0: ให้คือต้องให้เขามั่นใจจริงๆอ่ะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆData Center
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนั้นว่ามันปลอดภัยจริงไหมกลิ่นที่ออกมามันจะเป็นกลิ่นที่แบบจะทำให้เกิดสารพิษอะไรในตัวเขาไหม อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คือสำคัญที
1: ่
0: สำคัญคือถ้าเกิดมันบึ้มบั้มขึ้นมาเนี่ยโอ้มันก็นะม
1: ัน
0: ไม่ใช่แค่วงแค่ตรง Data ด้วย
1: หรืออาจจะมีการเปรียบเทียบการกักเก็บน้ำมันอย่างปั๊มน้ำมันแต่ละจุดเนี่ยสามารถกักเก็บได้กี่ล
0: ิ
1: ตร
0: กี่หมื่นลิตร
1: เพราะว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยมันก็มีในเมืองก็มีเนาะม
0: ี
1: หลายจุดนอกเมืองอีกหลายจุดอันนี้ยกข้อมูล

0: ขึ้นมาประกอบเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้มีความไม่ปลอดภัยนี่นะทั้งที่ก็มีปั๊มน้ำมันมีอะไรอยู่แล้วอย่างนี้
1: คือจริงๆมันก็ต้องอย่างสมมติกำหนดว่าเออจะต้องมีน้ำมัน15,000 ลิตร
0: ค่ะ
1: ก็ต้องแค่นั้นแต่ว่าปรากฏมีข่าวว่าเก็บไว้เป็นแสนลิตรก็มีอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันก็เลยทำให้ประชาชนเขาก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามการเมืองกันค่ะ
0: ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
1: าติดตามกันช่วงสุดท้ายนะก็ดูเรื่องของการเมืองวันนี้เนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยวันนี้ถือเป็นเทปแรกที่ทางรัฐบาลนะได้เปิดรายการใหม
0: ่ะ
1: นะรายการคุยกับครม.อนุทินน
0: ะ
1: วันนี้เป็นเทปแรกก็โดยท่านอาจารย์ประกรณ์นินประพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะเทปแรกเลยทีเดียวนะคือจริงๆเป้าประสงค์ของรัฐบาลในการที่เปิดรายการคุยกับครม.อนุทินขึ้นมาเนี่ยคือต้องการให้รัฐมนตรีแต่ละท่านแต่ละกระทรวงเนี่ยค่ะได้สื่อสารกับประชาชนว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงทำอะไรยังไงแล้วต้องการจุดประสงค์คือต้องการที่จะนั่นอะไรคือบางข่าวหรือว่าบางโครงการบางเรื่องที่รัฐบาลทำบางทีแบบประชาชนบางส่วนอาจจะยังไม่รู้หรือว่าบางส่วนก็เข้าไม่ถึงข่าวสารที่สื่อออกไป
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้รัฐบาลคุยกับครม.อนุทินเนี่ยก็ต้องการที่จะให้รัฐมนตรีนั้นสื่อตรงเลยถึงประชาชนเลยนะวันนี้อย่างที่บอกไปเป็นเทปแรกก็ทางอาจารย์ประกรณ์ก็จะสื่อในเรื่องของระบบราชการซึ่งอันนี้อาจารย์ก็ทำอยู่นานแล้วคือต้องการทำให้ระบบราชการนั้นมันเล็กลงนะแล้วก็ทำงานได้คล่องตัวขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้คืออาจจะยุบนู่นตัดนี่อะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้นายกได้พูดเรื่องนี้เพราะว่า ปรากฏว่าพอรัฐบาล เปิดรายการครม.อนุทินคุยกับครม.อนุทินขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าก็มีเสียงจากฝ่ายค้านเลยนะโดยคุณไหมสิริกัญญาใช่ไหมบอกว่าอ๋อนี่แบบเรตติ้งตกใช่ไหมถึงได้ต้องเปิดรายการนี้ขึ้นมาน
0: ะคะน่าจะเป็นตัวช่วยหรือเปล่า ในช่วงที่คะแนนตกต่ำ
1: นั่นแหละก็คือหลายอย่างแล้วก็มีกระแสกันออกมาที่ทำให้คนต้องออกมาโต้กันไปโต้กันมาท่านนายกรัฐมนตรีเองบอกว่าอ๋อจริงๆเนี่ยก็โอเคอันนี้เป็นเทปแรกที่อาจารย์ประกรณ์ออกนะก็ยังไม่ได้ติดตามเลยก็จริงๆ เปิดรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ดี นายกบอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเข้ามาทำงานเกือบที่จะครึ่งปีแล้วมั้งมันก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเนี่ยน่าจะเข้ารูปเข้ารอยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็เลยอยากให้ครม.ที่หรือว่ารัฐมนตรีคนไหนที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือว่าแจ้งให้ประชาชนทราบในเรื่องต่างๆนั้นก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยจัดช่วงเวลาให้นะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่านายกจะร่วมด้วยไห
0: ม
1: นายกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอำนวยเนี่ยก็คือมาอยู่แล้วเพราะนายกก็ต้องการที่จะสื่อสารอยู่แล้วนะคะส่วนที่คุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.ของพรรคประชาชนบอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะรัฐบาลกระแสตกเลยต้องมีการจัดรายการเนี่ยนะคะนายกหัวเราะเลยหัวเราะเลยแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรนะเพราะว่าก็คือคงคิดอ่ะคือฝ่ายค้านก็คงจะแบบถึงไงมันก็แบบไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติของการเมือง
0: ใช่ค่ะท่านนายกไม่ต้องตอบโต้เองเพราะว่ามีคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์ไพโรจน์น
1: ะ
0: แล้วก็คุณธนกร
1: ค่ะ
0: ตอบโต้แทนแล้วนะคะก็เรียกว่าไม่ปล่อยให้คุณสิริกัญญาเนี่ยมาปาดหน้าใส่ร้ายรัฐบาลแต่ฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่าทั้งสองท่านนี้ก็เป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นวิปรัฐบาลด้วยก็เห็นด้วยกับการที่นายกจัดรายการเพราะถือเป็นอีกช่องทางนึงในการสื่อสารกับสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนเพื่อให้ได้รับทราบผลงานของรัฐบาล คุณอัครเดชบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลมีผลงานจำนวนมากในทุกกระทรวงรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักและมีผลงานชัดเจนแต่การประชาสัมพันธ์ผลงานยังเข้าไม่ถึงประชาชนยังไม่ทั่วถึงก็เลย การเปิดเวทีนี้ก็จะได้เป็นการสื่อสารก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องคะแนนนิยมหรือความนิยมของรัฐบาลตกต่ำแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ได้อธิบายและก็นำเสนอผลงานโดยตรงต่อประชาชนหากจะมองว่าความเชื่อมั่นทางการเมืองตกเนี่ยคุณอัครเดชบอกว่าฝ่ายค้านเองก็ความเชื่อมั่นลดลงเช่นกันนะเพราะทำงานลักษณะค้านทุกเรื่องหลายเรื่องเป็นประโยชน์กับประชาชนก็ยังคัดค้านทำให้ประชาชนมองการเมืองในแง่ลบและก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเมืองนะคะส่วนทางด้านคุณธนกรวังบุญคงชน
1: ะ
0: นะคะก็บอกว่ายิ่งนานวันเนี่ยพรรคประชาชนก็ยิ่งทำตัวเองงองแงเหมือนเด็กทุกวันเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้จัดรายการอะไรก็ยังบอกว่ารัฐบาลไม่เคยสื่อสารอะไรกับประชาชนพอรัฐบาลไปจัดบ้างก็บอกว่ากลัวคะแนนนิยมตกต่ำไปทำนองนั้นนะคะ
1: เนี่ยก็จริงๆมันก็กลัวหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าต้องให้ประชาชนตัดสินนะเด
0: ี๋
1: ยวคงจะมีการไปสำรวจประชาชน
0: สำรวจความคิดเห็นหลังจากรายการออกอะแต่ว่าเทปแรกนี่น่าจะเป็นนายกเปิดหัวให้ก่อนนะแต่ถ้าดูทรงแบบนี้นายกไม่น่าจะจัดแล้วแหละ
1: คือนายกก็เนี่ยอย่างวันนี้ก็ไปราชบุรีใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีภารกิจอีกหูก็ค่อนข้างที่จะ
0: แน่นหนา
1: เยอะอยู่เหมือนกัน
0: แล้วก็มีการสื่อสารทุกวัน
1: จริงๆพรุ่งนี้เนี่ยมีกำหนดการที่จะมีนัดเลี้ยงทานข้าวของครม.นะ
0: ที่บ้านก่อน
1: ที่บ้านของท่านนายกอ่
0: ะ
1: ท่านก็เลื่อนไปก่อนเพราะว่าติดภารกิจนอร์เวย
0: ์นอร์เวย์เดินทางวันไหนคะ
1: วันจันทร์ค่ะ
0: วันจันทร์
1: ค่ะวันจันทร์นะคะ
0: ก็ต้องเก็บกระโปรงกระเป๋าเพราะไปหลายวันแล้วก็เป็นงานสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะก็ท่านนายกก็จริงๆคือจริงๆเรื่องของการอภิปรายด้วย
0: ค่ะ
1: คือฝ่ายค้านก็พยายามบี้อยู่นะว่าเอ๊ะมัน
0: จะเรื่องอภิปรายงบประมาณ
1: 789
0: ค่ะ
1: นะ789ที่จะต้องอภิปรายเรื่องของงบประมาณแต่ทีนี้เนี่ยคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะจะมีการแบบเอามาเหมือนกับการอภิปรายไม่วางใจเหมือน
0: สอดแทรก
1: เขาเรียกว่าเป็นการแบบชิมลางก่อนหรือเปล่าตอนนี้สภาก็ร้อนร้อนจริงๆอ่ะทุกวันเลยทีเดียวนะคะก็จริงๆเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของการอภิปรายเนี่ยนายกก็พูดเหมือนกันคือท่านนายกบอกกันแล้วเรื่องของการขยับการกินข้าวของครม.เนี่ยเดี๋ยวจะดูอีกทีหลังจากเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าในส่วนของการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรนะคะ
0: ค่ะ
1: คือจริงๆในส่วนของฝ่ายค้านเองเขาก็เตรียมตัวในการที่จะอภิปรายไม่วางใจอยู่หลายเรื่องนะประเด็นหลายประเด็นแต่ว่าเรื่องของวสว.อาจจะเป็นประเด็นแรกเลยมั้งนะเพียงแต่ว่ารัฐบาลเองเขาก็บอกปัดคือแบบไปคุย ในส่วนรัฐบาลทุกคนเลย มันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องของทางสว.เขาเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติไม่เกี่ยวรัฐบาลนี้ก็เข้ามาหลังจากที่มีการเลือกสว.ไปแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยบอกว่าไม่ได้กังวลว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะใช้เวทีงบประมาณ789เนี่ยมาซักฟอกรัฐบาลหรือว่าชิมลางรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้มาหนีอภิปรายหรือว่าอะไรต่างๆหรือเพราะว่าฝ่ายค้านบอกว่าเป็นการหนีเรื่องของการจะพิจารณารายงานของกกต.หรือเปล่าเพราะกกต.เองเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะแบบเข้ามาชี้แจงแต่ว่าก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเพราะกลัวจะพูดเรื่องมั่วสว.หรือเปล่าอะไรอย่างนี
0: ้
1: ท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเรื่องของการจะอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70วาระ23ในวันที่7ถึง9เนี่ยส.ส.หลายคนก็เป็นกรรมการอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: เขาก็พร้อมที่จะชี้แจงอยู่แล้วเพราะว่างบประมาณเนี่ยพรบงบประมาณเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างของกรรมการกับสภาผู้แทนราษฎรส่วนภาคราชการก็ให้ข้อมูลสนับสนุนซึ่งเขาก็ต้องชี้แจงให้กระจ่างใครสงวนยติไว้ก็มาพูดในที่ประชุมในวันนั้นนะก็เลยถามว่าเอาแล้วนายกกังวลไหมที่ฝ่ายค้านก็อาจจะใช้โอกาสเนี้ยอภิปรายไม่วางใจเลย
0: ค่ะ
1: นะท่านนายกก็บอกว่าส.ส.ก็มีเอกสิทธิ์อยู่แล้วจะพูดหรือว่าจะอภิปรายอะไรก็อยู่ที่หัวข
0: ้อค่ะ
1: แล้วก็การกำกับดูแลของประธานสภาที่ว่าจะกำกับหรือว่าควบคุมดูแลการประชุมสภาได้ไห
0: ม
1: นะคะส่วนการประชุมสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านก็พยายามที่จะกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมน
0: ะ
1: ไม่ให้อภิปรายรายงานของกกต.เพราะกลัวพัดพิงเรื่องของหัวสว.นี่แหละท่านยกก็เลยบอกว่าไม่มีนะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทำงานบริหารราชการแผ่นดินในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาล นะเป็นฝ่ายบริหารก็ทำงานอย่างเต็มที
0: ่
1: ฝ่ายนิติบัญญัติคุณก็ทำหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่เหมือนกันไปนะคะส่วนพยายามที่จะโยงถึงเรื่องของหัวสว.อะไรเนี่ยมีผู้สื่อข่าวถามว่ามันมีหน่วยงานไหนมาสอบถามบ้างหรือยังถามนายกเนี่ยนายกบอกไม่รู้ไม่มีหรอก นะไม่ได้แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้เกี่ยวกับคดีหัวสว.ด้วยคือไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องเลย
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่วันที่1เมษายน69ส่วนรัฐบาลอนุทิน1เนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่1ตุลาคม68
0: ค่ะ
1: แต่ว่าการเลือกสว.นั้นเลือกเมื่อตอนปี2567เพราะฉะนั้นรัฐบาลของคุณอนุทินทั้ง2ชุดเนี่ยมาหลังจากการเลือกสว.ไปแล้วเนี่ยประมาณ1ปี3เดือนเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะส่วนจะมองว่าเป็นการปั่นกระแสของฝ่ายค้านไหมเนี่ยนายกบอกว่าทุกคนนั้นทำหน้าที่ของตัวเอง
0: ม
1: ีอะไรเราก็รับฟังแล้วก็ชี้แจง จะไปห้ามคนกล่าวหาไม่ได้หรอกนะฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องชี้แจงตรงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะส่วนที่เรียกร้องนายกให้มาชี้แจงหรือว่ามาตอบในสภาเนี่ยอันนี้นายกบอกว่าจริงๆเนี่ย ก็เข้าสภาอยู่ตลอดเหมือนกันนะอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคือตัวเองเนี่ยมีหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคือมีบทใบเป็นนายกด้วยน
0: ะ
1: ก็ต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่7ถึง9เนี่ยบังเอิญว่าติดภารกิจที่ไปนอร์เวย
0: ์
1: นะก็ถ้าเกิดว่าไม่ติดเนี่ยก็ปกติก็ไปอยู่แล้วนายกก็ชี้แจงไป
0: ส่วนทางด้านคุณกรวีปิศนานันทกุลนะคะส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะคะในฐานะประธานวิปรัฐบาลนี่แหละก็พูดถึงความพร้อมที่จะประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระ2และ3ระหว่าง7ถึง9นะคะบอกว่าการพิจารณาเนี่ยจะเป็นการอภิปรายลงมติรายมาตรานะคะหลังจากที่ผ่านการพิจารณาของชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณที่ประกอบด้วยฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเสร็จแล้วก็คิดว่าในชั้นกรรมาธิการเนี่ยได้รับการพิจารณางบประมาณแต่ละกระทรวงแต่ละมาตราอย่างรอบครอบถี่ถ้วนคิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที่เพื่อนสมาชิกก็จะมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายได้นะคะทั้งคนที่ขอแปรยติและก็สงวนคำแปรยติเอาไว้รวมไปถึงมาตราที่มีการแก้ไขสมาชิกก็สามารถที่จะสอบถามกรรมาธิการได้และก็เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการที่จะพิจารณาร่างพรบงบประมาณมาตอบคำถามชี้แจงเพื่อนสมาชิกคิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรที่น่ากังวลและมั่นใจว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.โหวตผ่านร่างพรบ.งบประมาณให้ไปได้นะคะก็มีการถามถึงว่า พรรคประชาชนเนี่ยกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยว่าใช้เสียงข้างมากของพรรคร่วมรัฐบาลในการประชุมสภาเมื่อวันที่3กันยายนปิดปากไม่ให้ฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายวาระการพิจารณารายงานการดำเนินงานของสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องหัวสวที่เกี่ยวกับแกนนำและสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนั้นน่ะคุณกรวีก็เลยบอกว่าขอชี้แจงว่าไม่ได้มีการปิดปากและก็มีเหตุผลไม่มีเหตุผลที่จะทำอะไรแบบนั้นเหตุผลที่เลือกเอายัตติด่วนเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนก็เพราะเป็นความเดือดร้อนและเป็นเรื่องที่ค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจริงๆเนี่ยคิดว่าจะเอามาพิจารณาแล้วเรื่องวาระพิจารณารายงานประจำปีกกต.ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนเพราะหนีไปไม่ได้อยู่แล้วอยู่ในระเบียบของสภาพอสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุความวุ่นวายอีกก็เห็นไม่ตรงกันของสมาชิกก็เสียเวลาในการถกเถียงกันไปหลายชั่วโมงทำให้กินเวลาของสภาไปแต่ยืนยันว่าภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปหลบนะคะแต่นี่มันเป็นการอภิปรายผลการดำเนินงานของกกต.ก็เป็นองค์กรอิสระไม่เกี่ยวกับรัฐบาลหรือพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วก็อภิปรายงบเนี่ยจะมีปัญหาอะไรกันไหม
1: ก็อาจจะร้อนอยู่นะคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแบบอย่ามาแทนตัวเองว่าพี่นะไม่ควรลบอะไรประมาณนี้ก็เยอะหรือว่าเรียกชื่อเล่นกันอะไรประมาณอย่างนี้ก
0: ็ทิ้งเหรอถอนไม่ได้นะทิ้งเหรอ
1: นะก็คงจะได้เห็นบรรยากาศในการที่จะโต้เถียงกันอีกแหละนะแล้วจริงๆคือช่วงนี้เนี่ยปรากฏว่าเนี่ยอย่างคุณจตุพรพรหมพันธ์น
0: ะ
1: ซึ่งเขาเป็นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนแล้วล่ะก็บอกว่าเดือนกันยาเนี่ยมันร้อนนะ
0: ม
1: ันเป็นเดือนร้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเตือนรัฐบาลเหมือนกันโดยคุณจตุพรบอกว่ากันยายนเนี่ยตั้งแต่วันที่14กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยการเมืองมันจะร้อนแรงเขาบอกว่าให้จับตามม็อบที่จะลงถนนเพื่อที่จะมาทวงคืนประเทศตั้งแต่เรื่องจีนเทามันเรื่องยิวอะไรพวกนี้นะสอดคล้องกับ
0: ล่าสุดก็มีการนายกก็เซ็นคำสั่งในประเทศ
1: ยิว
0: ไปแล้ว
1: นั่นแหละนะคะแล้วก็เนี่ยคุณพร้อมพงศ์บอกเหมือนกันว่าสายข่าวรายงานบอกว่ามวลชนหลายกลุ่มเนี่ยขยับเลยนะตอนนี
0: ้
1: กันยาการเมืองร้อนพุ่งเป้ามาที่รัฐบาลแต่ว่าคุณพร้อมพงศ์ก็เป็นห่วงเรื่องของมือที่3ที่จะเติมเชื้อไฟขยายความขัดแย้งก็เลยอยากให้รัฐบาลนั้นดับไฟให้มัน
0: แต่ต้นลมหรือว่าไง
1: ตั้งแต่ต้นลมนั่นแหละคือมันหลายเรื่องนะ หลายเรื่องนะคะอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะตอนนี้เวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเรลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำ

0: ป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
2: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึงร้อยละ91ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
4: จะฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปอะครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกาลเอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
3: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้

0: วนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
3: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
5: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
6: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
5: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ 120-30 ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
3: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
1: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียน Power Grid เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
8: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการ

0: ินค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
1: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสถัพพรมารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประนามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ เพื่อความปลอดภัยและลด

0: ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับ5 กันยายน 2569นะครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับนะเดิมทีว่าจะอยู่ที่ห้องส่งนะเพื่อร่วมเชียร์คอนไทยลีกที่ห้องส่งแต่ว่ามีภารกิจด่วนนะฮะกับทางด้านของฮอนด้าครับนะฮอนด้าครับ125นะได้ชวนบอกว่ามาหน่อยครับวันนี้มาร่วมกระชากวัยคนที่ยุคจนกว่า40ปีครับมาติดตามคอนเสิร์ตนะอัศรีวสันต์โชติกุลนะฮะก็ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งช่วงส่งได้นะครับก็มาร่วมกิจกรรมกับทางไทยฮอนด้านะครับซึ่งวันนี้วันกีฬานะครับผมณัฐรณชูเมืองคุณชูชัยคำรอดช่วงส่งนะครับรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคุณเดชคำพิระเดชพรชัยโสดาและคุณอากรสินพิทักษ์นะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าทีมงานจะขึ้นไว้อย่างนะแต่ว่าเราก็ได้พูดคุยทักทายกันนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้ข่าวแรกก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลก่อนนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียไทยครับอันดับที่6

12ของโลกนะแชมป์ SEA Games ปีที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge ครับปี2022ครับเจอกับต้องบอกว่ากาตาร์ครับกาตาร์ทีมอันดับที่24ของ

นะครับเราชนะการ25 22 25 19แล้ว25 14ครับนี่ฮะบอกแล้วไงว่าประวัติศาสตร์นะมีให้ทำลายครับเราแพ้เขาแต่ว่าถึงวันนั้นเรามาดีเราเตรียมดีนะครับเรามีความแข็งแกร่งเราชนะเขาได้ฮะก็วอลเลย์บอลแชมป์เอเชียวันนี้รอบแรกกลุ่ม4ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะทีมไทยก็เอาชนะกาตาร์นะครับ3ประตูเอ้ยไม่ใช่3ประตู3ต่อ0เซตนะก็ได้3แต้มไปนะก็มือดีๆเลยนะมือเซตเนี่ยบุญยฤทธิ์วงพรเนี่ยนะนภาเดชคณิตดีชัยวัฒน์ถุงคำชนัดบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วภูประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็นักคดินอินทนุนิตเป็นลิเบโร่ตัวรับอิสระนะกาตาร์นี่รองแชมป์ FIVB Challenger นะซึ่งโดฮาเมื่อปี2023แล้วก็มีสนับของอับดุลลาอิบรอฮิมนะฮะสนับของนาซิมยูเซฟนะฮะแล้วก็ทางด้านของมูบารักมูซ่านะฮะมีแค่อับดุลมาดีนะครับแล้วก็มีซามูดมูฮัมเมดมาดาทลาแล้วก็อิบราฮิมมูฮัมเมดอิบราฮิมนะฮะวันนี้นะพาเดชเนี่ยโอ้ทั้งตบนะตบคนเดียวอ่ะ14คะแนนให้ไทยนะเรามีชัยวัฒน์เนี่ย13คะแนนนะโอ้นะไทยก็ได้ไปก่อน3แต้มนะครับก็ขอไปได้3คะแนนไปก่อนนะพรุ่งนี้พัก1วันคุณผู้ฟังนะพัก1วันนัดที่2เราจะเจองานหนักอีกครั้งหนึ่งนะเจอกับเกาหลีใต้ในวันจันทร์นะที่7กันยายนนะครับในเวลา 15:00 น.นะส่วนก่อนหน้านั้นนะกาตาร์จะไปเจอกับไต้หวันนะครับวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะคุณผู้ฟังครับนะฮะตอนนี้ป้าขอไปคุณผู้ฟังนะเกิดมีเสียงรบกวนจากคอนเสิร์ตนะฮะก็อาจจะมีเข้ามาบ้างนะผมพยายามออกมาข้างนอกมารายงานเรื่องของกีฬาให้กับคุณผู้ฟังได้รับส่วนการแข่งขันแบดมินตันเมื่อวานนี้นะหลังจากที่รายงานในแวดวงกีฬาคุณผู้ฟังปรากฏว่าทางด้านของวิลกรุ๊ปวิทยสารนะครับก็แพ้ให้กับทางด้านของแอนเดรอแอนโทเซนนะมืออันดับที่5ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเกมแรกเราชนะไปก่อนนะทางด้านของวิล21ต่อ18แต่ว่าแอนโทเซนมาแก้เกมในเกมที่2ชนะเราบ้าง21ต่อ17นะฮะตัดสินในเกมที่3ฮะเกมที่3เนี่ยแอนโทเซนนะก็สูสีกับทางด้านของวิลอยู่นะคือเริ่มต้นเนี่ยเขานำอยู่21ต่อ5แล้วก็วิวพยายามไล่มาไล่มาไล่มาเหลือ1แต้ม2แต้มแล้วแต้มเสมอกันแต่ว่าพอปลายฮะอันดอลเซนกลับมาชนะอีกนะ21ต่อ18นะวิวก็ตกรอบนะฮะก็ทำไมนักกีฬาของเราไม่มีเหลือแล้วในการแข่งขันของแบดมินตันรายการชนะมาสเตอร์นะฮะซึ่งเงินรางวัลกว่าสูงนะ1,250,000 บาทพอภายใน1,200,000เหรียญสหรัฐหรือว่า41ล้านบาทนะก็หลังจากนี้นักกีฬาของเราก็จะไปเตรียมตัวในการแข่งขันเดินทางไปแข่งขันมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับ 20-29 กันยายนก็รอเชียร์กันนะครับฟุตบอลนะฮะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินีนะฮะประกาศรายชื่อ23นักบอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะก่อนหน้านั้นประกาศรายชื่อทีมชายไปแล้วนะฮะคราวนี้ก็ประกาศรายชื่อทีมหญิงนะครับก็ของเรามีอัลเฟรดครับในตะพงสีทองอินก็คนนี้คืออดีตกองหน้าทีมชาติไทยนะครับในหัวกะโหลกนี่ขึ้นโมงก็ได้ยิงก็ได้นะครับก็ถือว่ามาเป็นหัวหน้าผู้สอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยอยู่สายเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพหนัก1นะอยู่กับชนิดไทเปหนัก2อยู่กับเวียดนามหนัก3ครับโอ้โหแล้วก็3หนักในการเจอกันเนี่ยเราก็ต้องมีแต้มบ้างแหละนะพบกันหมดนะแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มเข้ารอบและอันดับที่3ดีที่สุดนะ2จาก3กลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปหมายความว่าเราอย่างน้อยต้องชนะ1นะชนะ1นัดหรือมีอย่างน้อย4แต้มนะครับนะฮะก็ประกาศรายชื่อหมดแล้วนักกีฬาของเราก็ต้องมารายงานตัวกันนะฮะเพื่อการเก็บตัวนะครับมาเก็บตัวนะครับเพื่อที่จะฝึกซ้อมนะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะอีกทีมนึงก็คือทีมเรือใบเอเชียนเกมเนี่ยนะครับโอ้จะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่9นี้นะทีมเรือใบสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะบอกว่าต้องไปเรียนรู้นะต้องไปให้ชินกับสภาพอากาศสภาพลมและกระแสน้ำโดยเฉพาะคลื่นนะครับนะที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเรือใบนะบนเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรอุปนายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะบอกว่าเราเตรียมพร้อมของเรือใบไทยนะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับตั้งมั่นว่าจะได้สักสามถึงสี่เหรียญทองเพราะนะสามถึงสี่เหรียญแต่เหรียญทองนั้นหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เราจะรีบนะส่งนักกีฬาไปคุ้นเคยกับกระแสน้ำกระแสลมและสภาพอากาศก่อนนะในเช่นเกมเนี่ย19กันยายนถึง4ตุลาคมแต่ว่าเราจะไปวันที่9นะครับนักกีฬาของเรานะส่งแข่งขันไป8ประเภทนะ
เรือเดี่ยว4ลำนักกีฬา4คนเรือ

ผู้ที่รับนักกีฬา8คนนะรวมแล้วนักกีฬา12คนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะจะแข่งขันกันจริงๆก็คือ26กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับวางแผนเดินทางไปนะครับที่ไคโยยอร์ฮาร์เบอร์นะ9กันยายนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศกระแสน้ำและกระแสลมของการแข่งขันให้มากที่สุดนะครับส่วนสมาคมนักข่าวทั้งภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะจัดมิเตอร์เพรสให้กับกีฬาเอเชียนเกมนะครับคือครั้งสุดท้ายแล้วนะครั้งที่6นะครับมี7สมาคมนะเข้ามาแสดงความพร้อมนะฮะไม่ว่ามีด้านของสมาคมอะไรบ้างที่เข้ามานะฮะก็เทคบอลนะตะกร้อฟูราสยูจิสุเทควันโดนะก็ทุกคนก็บอกว่าความพร้อมนะในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะมีความหวังหลายๆกีฬาแล้วก็มีความหวังในการเข้าสู่รอบลึกๆนะฮะก็สุดท้ายแล้วนะครับคุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสรุปในการจบมิเตอร์เพรสทั้ง6ครั้งที่ผ่านมาในเอเชียนเกมส์2026คราวนี้นะครับมิเตอร์เพรสนะครับครบ6ครั้งนะสมาคมกีฬาไทยประสานเสียงเช็คอินความพร้อมโค้งสุดท้ายเคาะแล้วฮะเป้าหมายเหรียญทอง14เหรียญนะฮะ14เหรียญทองโดยคาดหวังจากตะกร้อ4ทองนะฮะเทคบอล3ทองแล้วก็คูราสยูจิสุเทควันโดกอล์ฟกรีฑาเรือใบอีสปอร์ตนะครับก็หวัง1เหรียญทองนะฮะโอ้โหจะได้หรือไม่นั้นนะไม่ใช่ว่าที่นักกีฬานะกองเชียร์นะชาวไทยนะก็ร่วมด้วยนะในการให้เราได้ก้าวสู่ความหวังที่จะคว้าเหรียญทองนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะฮะในที่มาเลเซียนะฮะก็ปรากฏว่านะฮะธงชาติไทยสะบัดนะที่สนามเปปังนะที่สนามเปปังนะครับทางด้านของนักกีฬาของเราเนี่ยนะขึ้นโพเดียมนะครับก็ในรุ่น600cc นะมิกธนัทลองปลิวฮะมิกธนัทลองปลิวก็โอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะในสนามที่แล้วอ่ะนะที่อินโดนะเจอนักบิดจากค่ายคู่แข่งขันนะไปชนใน2โค้งสุดท้ายอ่ะนะก็คัสมาแดเนียลนะไปชนนะก็คัสมาแดเนียลเจอไปยีเนฟแล้วก็ไปเป็นลองแลบดับเบิลลองแลบนะฮะแต่ปรากฏว่าในสนามนี้ทางด้านของวิกธนัทลองปลิวครับสมราคาครับโอ้โหโพเดียมกระหึ่มเลยนะฮะก็ขึ้นอันดับที่1นะนะในรุ่น600 cc ฮะใน Honda Racing Thailand นะแล้วก็คะแนนรวมก็อยู่อันดับที่1ด้วยนะนะทางด้านของวิกธนัทลองปลิวนะคุณอารักษ์ปรภาประธานไทย Honda นี่ไปชี้ถึงขอบสนามยิ้มแก้มปรีเลยนำตั้งแต่รอบแรกนะครับรวมถึงรอบสุดท้ายเข้าเส้นสิบแปดรอบนะนะครับแล้วก็ที่สองก็เป็นอนุภาพซาบูนะน้องสี่นะครับจากยามาฮ่านะครับนะที่สองนะครับส่วนในรุ่น 1000cc เนี่ยชิปนครินทร์นะก็พยายามสู้อยู่เต็มที่นะฮะจบอันดับที่สี่นะนะนี่เรสแรกนะเรสที่หนึ่งนะพรุ่งนี้อีกเรสหนึ่งวันอาทิตย์นะที่เซปังมาเลเซียนะครับแล้วก็จะมีรุ่น 125cc นะก็เป็นนักกีฬาไทยแข่งขันด้วยนะฮะก็ถือว่าระหึ่มที่เซปังนะในเอเชียโรดเรซซิ่งนะครับแล้วลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้นะฮะไปดูกันว่านักกีฬาของเราจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะก็วันนี้ได้ร้องเพลงชาติกระหึ่มไปแล้วนะสำหรับมิกรับรองฟิลในรุ่น 600cc นะครับผมพยายามดูรุ่น 250cc เนี่ยนะ 250cc เนี่ยไอเดียกิตพัฒน์นะนะก็ล้มในต้นของควอลิฟายนะนะก็แก้ไขกลับมาแข่งขันได้นะแล้วจบอันดับที่10นะครับนะพรุ่งนี้ศึกเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่5เรสที่2นะครับอาทิตย์ที่6กันยายนเริ่มต้นด้วยเอเชียโปรดักชั่น 210cc นะครับต่อด้วย 600cc และปิดด้วย 1000cc นะเชียร์นักกีฬาไทยนะครับนะว่าจะเป็นธนัทลองปลิวนะฮะแข่งขันกันแล้วรวมถึงไทยยามาฮ่านะมีอนุภาพนะครับแล้วก็ทางของทางด้านของไอเดียกิตพัฒน์นะที่ลงแข่งขันด้วยนะครับส่วนโมโต GP มีไหมวันนี้นะโมโต GP นะสนามที่สนามแม็กกี้ครูซนะครับที่ฝรั่งเศสนะฮะคาร์ลอสเฟนโรดนะที่แม็กกี้ครูซนะครับโมโต GP นะขออภัยนะเป็นเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ก่อนนะที่ฝรั่งครับเมื่อวานนี้ผมดูอยู่นะล้มด้วยนะในรอบ
รอบทดสอบนะล้มนะฮะแล้วก็วันนี้จะเป็น

ในการจัดอันดับเรทที่1แข่งขันในเรทที่1นะครับแล้วพรุ่งนี้อีก2เรทนะฮะแฟนความเร็วเรื่องของโวซุปเปอร์ไบค์ให้กำลังใจสังเกตจันทราหน่อยนะแข่งขันกันวันนี้เรทหนึ่งแล้วพรุ่งนี้อีก2เรทนะครับนะฮะสำหรับทางด้านของโวซุปเปอร์ไบค์นะครับส่วนทางด้านของขันไรอื่นนะฮะ19:46 นะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับเมื่อวานนี้เสมอบุกไปเสมอปัตตานี FC นะที่สนามจินสุรานนท์นะเป็นการเปิดหัวไทยลีกในฤดูกาลนี้นะเปิดหัวนะครับก็เสมอกันไปแบบไร้สกอร์นะครับ0-0ปัตตานีเล่นที่สนามจินสุรานนท์จังหวัดสงขลาเหมือนกับเล่นในบ้านนะกองเชียร์ขนมาหลายสิบคันรถครับเต็มที่นั่งเลยทีเดียวฮะโอ้โหแต่ว่าเมื่อวานนี้ใครดูปัตตานีช่วยกันเล่นนะนักกีฬานะวิ่งแบบสุดฟัดเลยทีเดียวนะครับไม่กลัวศักดิ์ศรีของ BG เมื่อวานนี้ต่างชาติก็น่าจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบนะเทลิคของไทยนะมีจังหวะหนึ่งที่หลุดไปเนี่ยไม่ส่งด้วยนะหลุดเดียวนะก็เสียบอลไปเองนะครับก็เสมอไป1-1ได้ทีมละ1แต้มนะครับนัดต่อไปปัตตานีนะจะไปเยือนอุทัยธานีนะครับส่วน BG ปทุมเล่นในบ้านครับเจอราศีสไลด์ยูไนเต็ดนะครับส่วนวันนี้นะมีการแข่งกัน3คู่นะเชียงรายกับชลบุรี FC ตอนนี้เชียงรายนำอยู่ 1-0 นะนาทีที่85แล้วนะครับแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดเจอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะผ่านมา52นาทีแต่แบงคอกนำอยู่3-1นะครับส่วนราศีสไลด์ครับเจอการท่าเรือได้นำอยู่1-0นะฮะโอ้โหน้องใหม่ฟอร์มแรงเล่นในบ้านก็เชียร์เยอะฮะไม่กดดันท่าเรือแล้วฮะนำแล้ว1-0นะครับโอ้นะแล้วก็ที่กำลังคิกออฟเมื่อสักครู่นะตอนทุ่มครึ่งเป็นระยองกับประจวบนะครับส่วนพรุ่งนี้ไปเชียร์กันแฟนอุทยาเจอบ้าเปิดบ้านเจอราชบุรีนะครับแล้วก็ลำพูนเจออุทัยธานีแล้วก็สุโขทัยเจอกับบุรีรัมย์นะครับพรุ่งนี้นะสำหรับไทยลีกนะครับคุณฟังครับจากไทยลีกนะไปดูเรื่องของคอปรันหน่อยนะในการวิ่งนะรายการใหญ่นะครับคอปรันแบงคอก2026งานวิ่งสำหรับแฟนหงนะแฟนลิเวอร์พูลชาวไทยนะ7ปีแล้วนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกลับมาสู่ห้องปกของแฟนลิเวอร์พูลในไทยนะหลังจากที่ห่างหายไปนะครับคอปรันแบงคอก2026นะพรีเซนเตอร์บายกรุงไทยแอคซ่าไลฟ์นะครับจัดมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในรอบ7ปีนะครับส่วนสาวกลิเวอร์พูลสาวกเดอะคอปนะคนรักการวิ่งมาลงพลังกันบนเส้นทางเดียวกันนะครับแล้วก็เก็บเหรียญวิ่งเสื้อวิ่งนะแล้วก็เสื้อฟินิชเชอร์นะที่ระลึกสุดพรีเมียมนะในทีมคอปรันแบงคอก2026นะครับเป็นความทรงจำครั้งพิเศษนะครับในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะที่ฟาซาคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับนะไปวิ่งพร้อมกันนะลิเวอร์พูลส่งซามี่ฮุเปียมาวิ่งด้วยนะรวมถึงอาจจะมีนักวิ่งลิเวอร์พูลเล่นทีมผู้หญิงมาด้วยนะนะซามี่ฮุเปียเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลนะช่วงหนึ่งนะก็คุมทีมเป็นกัปตันทีมได้แชมป์หลายแชมป์เหมือนกันนะถ้วย FA ครับถ้วยคาริ่งครับยูฟ่าครับด้วยนะซามี่ฮุเปียนะครับแล้วก็คุณบุญเพิ่มอินทรประสาทนะเรดไดเรคเตอร์บริษัทรันริโอประเทศไทยนะบอกว่าการกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการสำคัญรอคอยแหละในรอบ7ปีที่เขาพลันมาจัดนะฮะก่อนนั้นจัดมา2ครั้งในปี2015และ2019นะฮะคราวนี้ก็จัดมาอีกครั้งหนึ่งนะก็ขอเชิญนะแฟนฟุตบอลแฟนลิเวอร์พูลนะแฟนทีมอื่นก็ได้มาได้นะนะครับรวมถึงนักวิ่งประเทศไทยที่รักสุขภาพนะมาร่วมวิ่งกันนะครับไม่ใช่แค่ไทยนะครับมีการชวนนักวิ่งจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับฮ่องกงสิงคโปร์มาเก๊าจีนเวียดนามเนี่ยมาด้วยนะมาวิ่งกับนักกีฬาไทยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็นักวิ่งรับสมัครเพียงแค่หมื่นคนนะหมื่นคนนี่2ระยะนะครับ10กิโลตั้งเป้าไว้ 7,000 คนนะแล้วก็5กิโลเมตรเนี่ย 1,200 คนนะครับนะก็ขออภัยนะ5กิโลเมตรเนี่ย 3,000 คนนะค่าสมัครก็มีตั้งแต่900ถึง 1,200 บาทนะจะได้เหรียญแล้วก็เหรียญแล้วก็เสื้อเชียร์ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล FC นะครับก็ขอเชิญนักวิ่งนะฮะมาทำลายมาท้าทายชาเลนจ์ของตัวเองนะครับแล้วก็วิ่งไปจับเหล่าสาวกหงแดงที่มีหัวใจเดียวกันนะในงานคอปรันนะครับสมัครได้ทางไทยรันนะในตอนนี้ไทยรันเขารับสมัครอยู่นะก็จะเป็นทางการนะคอปรันแบงคอก2026 Presented by กรุงศรีแอคต้าไลฟ์นะครับไทยรันเขารับสมัครอยู่นะครับพูดถึงลิเวอร์พูลแล้วนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับโอ้สลัดอาการบาดเจ็บกลับมานะก็ยิงให้ลิเวอร์พูลบุกไปชนะอิปสวิชทาวน์2-0นะครับอิปสวิชทาวน์เตะที่ปอร์ตแมนโรสนะครับลิเวอร์พูลก็บุกไปเยือนนะลูกทีมของอันโตนี่อิราโอล่านะครับก็หลังจากที่ไม่ชนะมา2

ัดเสมอทั้ง2นัดเก็บชนะนัดแรกได้แล้วฮะจบเกมตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยอันดับที่5นะมี5แต้มนะส่วนทีมอิปสวิชมีแค่3แต้มนะครับอีซักนี่ยิงไปแล้ว2ประตูนะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบอกเลยนะเจ็บด้วยอะไรด้วยรุมเร้าครับซื้อมาค่าตัวแพงลงเล่นน้อยยิงแค่3ประตูแต่ฤดูกาลนี้นะเริ่มโชว์ฟอร์มดีนะเมื่อวานเวียดก็จ่ายได้ดีนะจ่ายชนะจ่ายสำเร็จหลายครั้งแล้วก็กักโปนะที่มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะซื้อแต่ลิเวอร์พูลไม่ขายนะครับเมื่อวานนี้โอ้กักโปแอสซิสต์2ครั้งอ่ะยิง1แอสซิสต์2แล้วอ่ะรวมแล้วนัดที่แล้วก็แอสซิสต์ด้วยนี่นะฮะก็ฟอร์มดีกลับมาเรื่อยๆนะสำหรับกักโปนะครับลิเวอร์พูลก็ชนะไปนะนะครับส่วนฟุตบอลลีกอื่นๆนะครับโมนาโกนะฮะบุกไปเล่นในบ้านเนี่ยนะโมนาโกชนะทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ2ประตูต่อ1นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงนะแชมป์ยุโรปนะยิงนำไปก่อนนะจากมาจินยอสนะครับส่วนโมนาโกตีเสมอได้จากเซซินโยแล้วก็สตานิชอีดุงโปนะครับเรียบร้อยฮะทางด้านของโมนาโกนะฮะเอาชนะลูกทีมของลุยแอนริเก้นะคือฉลองต่อสัญญาฮะแต่ว่าฉลองอาจจะจิตชื่นไปหน่อยเพราะว่าแพ้ครับแหมนะก็เปิดบ้านตัวเองนะแพ้คาบ้านเลยนะปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับน่าจะเป็นการเลี้ยงในการต่อสัญญานะแต่ว่าแพ้นะก็ไม่เป็นไรแหละฟุตบอลมีแพ้มีชนะกันได้นะครับโมโนโคก็ไม่ใช่ว่าเป็นทีมที่ริ้วขี้เหร่อะไรนะพอตอนนี้เนี่ยโมโนโคเนี่ยมีอยู่9คะแนนชนะรวดฟอร์มดีนะส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงก็แพ้นัดแรกแล้วนะครับนะแข่ง3นัดยังไม่ชนะใครเสมอ2แพ้1นะครับอีกทีมหนึ่งไม่ได้หนีไปจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเรอัลมาดริดลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่ครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มดีมานะครับนะ3นัดนะนัดที่4แพ้แล้วนะทางด้านของลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่เรอัลมาดริดนะครับแพ้กับเรอัลเบติสนะครับ0ประตูต่อ1นะครับแหมนะฮะทอยพัชชอตยิงประตูให้ทีมนำนาทีที่81ครับเรอัลเบติสว่ามาดริดก็เกือบจะตีเสมอ2ครั้งเลยนะคาร์ลอสเอลบี้นะยิงแต่ว่า VAR นะบอกว่าล้ำหน้ารวมถึงได้จุดโทษครับแต่คิลิแอนเอ็มบัปเป้ยิงประจิตผู้สามประตูอัลวาโรบันเดสนะก็เรียบร้อยแพ้ไปนะครับมี9แต้มเหมือนเดิมนะครับกาโชเรียเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับคอโมเอาชนะเจนัว4ประตูต่อ1นะครับและก็ทางด้านของบูเดสลิก้าสตุตการ์ดครับเอาชนะโคโลน4ประตูต่อ1ครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะครับหัวใจฟุตบอลชาติไทยนะแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับฟุตบอลอายุ20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับเราจะไม่ได้เข้ารอบ 100% นะฮะถึงแม้ว่าโอกาสการเข้ารอบของเรามีมากกว่า 60-70% พรุ่งนี้นัดสุดท้ายที่เราเจอกับอิรักนะครับ6กันยายน 19:30 น.ไม่เชียร์ทีมไทยและใครจะเชียร์ล่ะคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้เนี่ยนะนัดสุดท้ายเจอกับอิรักนะครับแพ้ได้อย่าแพ้เยอะอย่าพูดบอกว่าเราจะไม่แพ้นะแพ้ได้แค่ลูกเดียวพอนะครับเรามีแต้มเราจะเป็นที่1ของกลุ่มนะฮะเจอกันอีรัก 19:30 น.นะครับไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ช่องทางของไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับส่วนหน้าสนามนะกองเชียร์หลายคนหัวใจทีมชาติไทยนะซึ่งตามไปเชียร์ถึงสนามนะหน้าสนามมีบัตรขายตั้งแต่ราคา200บาทถึง300บาทนะครับนะสถานการณ์ของไทยเนี่ยนะฮะมีอยู่6คะแนนนะชนะทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ชนะทั้งเปอร์สเมนิสถามนะครับส่วนอิรักมีแค่3คะแนนนะโค้ชจักรพันธ์ปันปีนะบอกว่าซ้อมวันนี้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีการรีแลกซ์นะครับมีการผ่อนคลายแล้ววันนี้ก็ซ้อมเรื่องของการประกบตัวของนักกีฬานะการป้องกันลูกครอสจากซ้ายและขวานะจากข้างทั้งสองข้างนะครับแล้วก็การประกบตัวนะในการที่เขาเข้าทำนะครับนี่คือเพราะอิรักอย่างที่บอกนะตัวใหญ่กว่าเรานะครับก็ต้องเน้นเกมรับนะครับแล้วก็การต่อบอลสวนกลับไวขอให้นะขอให้ประสบความสำเร็จนะในการโต้กลับไวนะมีประสิทธิภาพประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะนอกจากวันนี้แล้วพรุ่งนี้นิวคาสเซิลเจอบอร์นมัธนะครับเบนฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์ไบรตันเจอลีดนะครับฟูลแลมเจอเชสเตอร์ฟาเลตแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเคอร์เวนทรีนอตเทียงฟอเรสต์เจอสเปอร์นะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเชียร์กันเอาซิตี้เจออาร์เซนอลวิลล่านะครับกาโชเซียฟิออเรนติน่าเจอโตริโน่นะอินเตอร์เจอนาโปลีคู่เอกเลยนะครับแล้วก็โรม่าเจออัตแลนตานะครับรวมถึงบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮันเดอร์บอลเจอฟรายบวกเวเดอร์เบรเมนเจออาร์เบอร์ไลซิกนะครับออฟเฟนไฮม์เจอโปรตุเกสดอร์ทมุนด์ไบเออร์เลเวอร์คูเซนเจออเรียนเบอร์ลินนะฮะโปรตุเกสเป็นเช่นการบาดเจ็บอัลแบกนะชาเก้ศูนย์สี่เจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะคู่เอกนะครับแล้วก็ลาลิกาสเปนอาร์ติกบีบาวเจออาร์เลติโกมาริสนะครับรายโยบายการโน่เจอการ์ดซึ่งซานตาแดนะครับเบียร์เร็วครับเจอกันลาขออนุญาตนะเลยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับพูดถึงอาหารเซโน

0: อนเนี่ยต้องพูดถึงสักหน่อยนะอาร์เซนอลเนี่ยนะตอนนี้นะทางด้านของมิเกลอาร์เตต้านะกองหน้าออกไป3คนแล้วฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเลอาโดทอสซานะฮะไปเบซิตัสกาเบียเฮซุสไปบาร์เซโลน่ากาเบียมาเตเนลลี่นะไปอันฮิลานนะครับแล้วก็ได้เงินมาโอ้โหหลายร้อยล้านอ่ะคริสตอลโซลิสนะครับมาจากคลับบูมนะ40ล้านยูโรนะคือกำไรเยอะมากนะแต่ว่า2นัดแรกก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะกองเชียร์อาร์เซนอลก็มีคำถามนะครับว่าแม่นะซื้อมาแค่คนเดียวและยืนระยะยาวแข่งหลายรายการเนี่ยพอไหมล่ะนะฮะกาเบรียล มาเตเนลลี่นะแนวรุกวัย25ปีเล่นกับ7ปีอาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็อาร์เซนอลขายเป็นค่าตัวสูงสุดนะครับไปกับอัลฮิลาลลีกของซาอุดิอาระเบีย60ล้านปอนด์นะหรือว่า 2,640 ล้านบาทนะครับไปสมหมายเลข7นี่คือแนวรุกอีกคนหนึ่งของอาร์เซนอลที่แหมนะน่าเสียดายแต่เขาปล่อยไปแล้วนะก็ไปอยู่กับทางของอัลฮิลาลไปประสานงานแนวรุกกับออลิวัสกินนี่อดีตกองหน้าของอาร์เซนอลวิลล่านะที่ย้ายไปแล้วนะฮะรวมถึงคริสเตียนซีโอนะซัมเมอร์เวลนะย้ายจากเวสต์แฮมนะก็ถือว่านี่ก็อีกทีมหนึ่งนะบริษัทซาอุดิอาระเบียเนี่ยเหมานักเตะจากพรีเมียร์ลีกไปเยอะมากนะครับก็เราดูนะอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าปล่อยนักเตะไปแนวรุกหลายคนนะที่เหลืออยู่จะทำอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของผมลืมน้องคนหนึ่งนะน้องไมค์คิวกิติศักดิ์เสียพงศ์ดาวรุ่งของฮอนด้าเรซิ่งไทยแลนด์เนี่ยเจ้าของหมายเลข85นะครับเตรียมแข่งขันโมโตจูเนียร์คลาสโมโต3จูเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะที่สเปนนะครับนะสนามเซอร์กิตริคาร์โดเทอร์โมนะครับที่สเปนเชียร์กันหน่อยนะนะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับนะลำดับน้องไมค์คิวกิติศักดิ์นะครับไปแข่งขันกับนักบิดชาวยุโรปนะก็สนุกอ่ะได้เชียร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกคนก็กล้องนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะ Honda CBR 1000RR ใน World Superbike นะจับนี้นะจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะแต่ก็ตามเชียร์นะครับคุณฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปงานอำลาเลี้ยงส่งนะทางด้านของดร.ก้องศักดิ์ยมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการเลี้ยงในการอำลาตำแหน่งนะเจ้าตัวก็บอกว่าโอ้โหก็ซึ้งใจเหมือนกันนะบอกว่าอยู่กกต.มา8ปีนะยอมรับว่าก็มีความผูกพันแหละนะ8ปียาวนานมากนะครับแล้วก็บอกว่าต่อไปก็จะไม่ทำอะไรแล้วนะขอพักผ่อนยาวๆแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับผู้ว่าคนใหม่นะคุณปลดปานสมานมิตรนะซึ่งรู้จักกันมานานนะแล้วก็รู้งานกันนะซึ่งจะสานต่อนะเรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไปนะครับก็นี่ก็คือดร.ก้องศักดิ์ยมณีนะที่ผมไปเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือรถมงกีฬาครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้คุยกันที่ห้องส่งนะครับวันจันทร์กลับมาพบกันที่ห้องส่งนะครับวันนี้ขอตัวไปดูคอนเสิร์ตอัดดีและวสันต์ก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักคำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุน

0: จากการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระสงฆ์นิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นและหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินอันแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
2: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกเลยนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมผ้าไหมแล้วก็เท่าเขานี่ก็เมื่อก่อนเขาปลูกฝิ่นเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟอย่างเงี้ยอีกเมื่อก่อนอีสานแรงมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่านก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางพาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการของท่านเนี่ยพวกเราที่ผมเห็นมานะครับประทับใจครับ
1: ด้านนางสุพิชยาหานศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างมหาศาลทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาโดยเฉพาะพระกรณียกิจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อซึ่งพายามยากตลอดจนการประทานความช่วยเหลือและการดูแลเด็กๆซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง
3: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษน่ะพี่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมอะไรที่ช่วยเหลือเด็กอ่ะช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอ่ะท่านก็เหนื่อยทุกพระองค์นะ
1: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
4: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมแรงส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านพักและทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านมอบผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
5: นางสาวพิญญาพัฒน์สรรสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะจากเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะทำงานลงพื้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและผ้าห่มจำนวน150ผืนแก่ประชาชนในบ้านศพบัวบ้านพร้าวบ้านกงและอำเภอเชียงยืนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยนางสาวพิญญาพัฒน์กล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยจัดงาน Power to Life 2ปี2026เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกดูแลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านเครือข่ายชุมชนและบริการใกล้บ้าน
6: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน Power to Life 2ปี2026เมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันณศูนย์การค้าไอคอนสยามพร้อมร่วมเสวนาร่วมป้องกันการฆ่าตัวตายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเปิดเผยว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญของกรุงเทพมหานครเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและภาวะกดดันทางเศรษฐกิจจากการคัดกรองเชิงลึกประชาชนกว่า 370,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยร้อยละ 6.18โดยกลุ่มอายุ 15-34 ปีมีอัตราความเสี่ยงสูงสุดถึงร้อยละ 21.25 กรุงเทพมหานครจึงได้พัฒนาระบบ Bangkok Mind ภายใต้แนวคิด One Bangkok Mental Health Data System เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจิตตั้งแต่การคัดกรองการรักษาจนถึงการติดตามผลครอบคลุมช่องทางประเมินตนเองออนไลน์ขยายบริการคลินิกสุขภาพจิตในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งการให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซีนและการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 คนรวมถึงครูในสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายงานคัดกรองและส่งต่อผู้เสี่ยงอย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตที่เข้าถึงง่ายปลอดภัยและครอบคลุมทุกกลุ่มวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเปิดบ้านเด็กอ่อนรังสิตแหล่งเรียนรู้งานอาสาสุขภาวะ4มิติให้เป็นโมเดลต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาน
7: างอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีสถานรองรับเด็กภาครัฐ31แห่งเอกชน700แห่งเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนและมีปัญหายาเสพติดแต่ยังขาดบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดจึงนำร่องพัฒนางานจิตอาสาในสถานสงเคราะห์3แห่งได้แก่บ้านราชวิถีบ้านเด็กอ่อนรังสิตและบ้านศรีธรรมราชผลักดันแนวปฏิบัติมาตรการและกลไกเชิงนโยบายเพื่อรองรับงานจิตอาสาสร้าง

0: ความร่วมมือทางวิชาการเช่นระบบข้อมูลถอดบทเรียนให้งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครให้มีสุขภาวะทางปัญญาซึ่งจะส่งผลต่อการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกที่สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนางานจิตอาสาด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการจัดระบบข้อมูลพัฒนากิจกรรมอาสาและยกระดับศักยภาพคนทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะครบทุกมิติให้แก่เด็กอาสาสมัครและบุคลากรพร้อมทั้งช่วยลดข้อจำกัดด้านกำลังคนในการดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วยด้านนางยานีรัตน์บริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.ระบุว่าเด็กไทย6ล้าน2แสนคนเติบโตในครอบครัวเปราะบางสาเหตุหลักของเด็กที่เข้าสถานสงเคราะห์คือความยากจนร้อยละ 37.57ผู้ปกครองไม่มีอาชีพร้อยละ 9.15 และเลี้ยงดูไม่ได้ร้อยละ 8.88 ทั้งนี้การใช้กระบวนการสุขภาวะทางปัญญาช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางกายและอารมณ์ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 ส่วนอาสาและบุคลากรมีความเชื่อมโยงทางสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 ณรุมนอุดมพรรายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าภูเขาไฟอานักกรากะตั้วในเขตเซาท์ลำปุงจังหวัดลำปุงซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องในวันนี้หลังเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เวลา 23:07 ของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอนักรากะตั้วเป็นระดับ3ซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดระดับที่2พร้อมกำหนดเขตห้ามเข้าภายในรัศมี3กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักรากะตั้วเพื่อชมหรือบันทึกภาพการปะทุของภูเขาไฟรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดบันเตินและลำปุงติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาข่มขู่คุกคามร้ายแรงจำนวน3กระทงจากการที่ในปี2567เธอขู่ว่าจะสั่งการให้มีการลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากตัวเธอถูกฆาตกรรมนางดูเตเต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้านนอกศาลในเมืองเกซอนซิตี้ใกล้กับกรุงมะนิลาโดยระบุว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่คุกคามและการที่คดีนี้เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภรรยารวมทั้งลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดียิ่งทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวาน่าออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพสำหรับนักเดินทางและประชาชนในคิวบาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

0: ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากสถานทูตสหรัฐสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของโรคท้องร่วงอย่างมีนัยสำคัญทั่วคิวบาโดยมีความเชื่อมโยงกับการเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำสะอาดการเก็บรักษาอาหารและการควบคุมอุณหภูมิประกาศเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคิวบาเป็นเดือนที่9แล้วส่งผลให้ไฟฟ้าดับเพิ่มขึ้นทั่วคิวบาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแช่เย็นอาหารและมาตรการสุขอนามัยของบ้านเรือนประชาชนและภาคธุรกิจขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามาตรการปิดกั้นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้นำสหรัฐได้ส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกำลังกลายเป็นภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบในคิวบาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติได้การเก็บแต้ม3คะแนนเต็มนายบุญยริศวงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวหลังเกมว่าการแข่งขันในวันนี้ทุกคนในทีมช่วยกันเล่นอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขณะที่โค้ชและสตาฟทุกคนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่จนทำให้สามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้จึงอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญรองชนะเลิศอนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์หญิงคู่มืออันดับ106ของโลกจากไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับโจหยุนอันและเคอรั่วเสวียนจากไต้หวัน0ต่อ2เกม21-23และ21-23ทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงจังหวัดนครสวรรค์รอบรองชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งไป4ต่อ2เฟรม57-48 67-43 33-89 11-83 60-50 และ114-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างกรนครปฐมภาสกรสุวรรณรัตน์หรือเอฟสากลสงขลาจริงจิตในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้กลุ่มนักกีฬาไทยอยู่ในระดับโลกยังได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งวีลแชร์เรซซิ่งที่มีพงศกรแปรยอเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมหลายสมัยบ็อกเซียคลาส BC2 วรวุฒิแสงอัมพาและคลาส BC3 หญิงและดามณีกล้าหาญที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกส่วนวิวแชร์ฟันดาบความหวังสูงสุดคือแววสายสุนีจนะแชมป์โลกและเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนอกจากนี้ยังมีกรีธาเทเบิลเทนนิสและอีกหลายชนิดกีฬาที่ได้ลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่ากกท.มั่นใจว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะทำได้ไม่น้อยกว่า24เหรียญทองเชียร์นักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนไปด้วยกันทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7นายพัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาและรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬายูยิตสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กรังปรี2026ที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะแข่งขันถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศประกอบด้วยไทยเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามเกาหลีใต้มาเลเซียคาซัคสถานอินโดนีเซียฝรั่งเศสโครเอเชียและมอลโดวาเข้าร่วมชิงชัยแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนจำนวน305คนและรุ่นประชาชน116คนใน5ประเภทคือต่อสู้โนกิโชดูโอและคอนเทคเพื่อเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและประลองฝีมือกับคู่แข่งจากนานาชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

0: พาณิชย์คาดนาครายงาน
1: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
5: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันระหว่างนี้ได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับที่ชื่อว่าฮองสินมาคุยให้ฟังแล้วก็จากการที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังก็ได้มีการตอบรับมาบอกว่าทำให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของคนจีนเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาจีนขึ้นมาอีกเยอะเลยทีเดียวล่ะนะครับแต่คงจะต้องยอมรับว่าเวลาที่นำมาให้ฟังเนี่ยเป็นการเล่าแบบเนื้อต่อเนื้อเลยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็อาจจะงงๆอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้คุ้นกับความเป็นจีนที่อยู่ในไทยของเรานะแล้วคนที่สนใจก็ทำให้มีความเข้าใจจีนที่อยู่ในไทยโดยเฉพาะงานศิลปกรรมมากขึ้นเลยทีเดียวล่ะนะครับเพราะว่านอกจากที่จะเป็นการบ่งบอกถึงการสถาปนาเทวดาจีนแล้วยังบ่งบอกถึงเบื้องหลังของสงครามถวยเทพของจีนรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่แล้วก็มีคำสอนที่น่าสนใจตามลัทธิศาสนายุคนั้นด้วยเหมือนกันนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฮ่องสินกันต่อก็คงจะต้องบอกว่าเหลือเวลาในการเล่าอีกไม่นานเท่าไหร่จะจบเรื่องแล้วดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังสาระในบุมใดอีกบอกกล่าวกันมานะครับนานๆทีเราถึงจะเอาวรรณกรรมมาอ่านแล้วก็มาอธิบายให้ฟังกันปกติก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยาวเท่าไหร่นักนะครับแต่วันนี้ยาวพอสมควรทีเดียวแหละถ้าจะฟังแบบไหนต่อบอกกล่าวกันมาได้เลยแนะนำรายการกันมาได้เลยนะซึ่งมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดคุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana bj ก็บุญจับนะครับพิมพ์ bboy jjpan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wuawtana ส่วนกับแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราได้คุยกันแล้วล่ะนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องฮ่องสินกันเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคงก็ต้องบอกว่าโลเฉียกับหลุยจินจูนั้นไปรบแล้วก็ถูกขงสวนจับไปได้

เหตุที่เกิดกันอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีตัวผึ้งวิเศษมาปล่อยให้อึ่งเทียนหัวอึ่งเทียนหัวไปเจอผึ้งเข้าก็เลยเสียทีนี่ข้าพเจ้าจะบอกอุบายท่านในการที่จะแก้แค้นไอ้เจ้าโกแกเหลงยังมีทหารคนหนึ่งชื่อว่าซองเฮกเฮาอยู่ที่เมืองเซาจิวฮูเจ้าทหารคนนี้เลี้ยงนกอันวิเศษเอาไว้ในลูกน้ำเต้าถ้าปล่อยนกตัวนี้ออกมาเมื่อใดก็จะบังเกิดเป็นนกขึ้นเป็นอันมากนกพวกนั้นอาจจะจิกพึ่งของโกแกเหลงเสียได้ท่านจงให้ซองเฮกเฮานั้นเอานกมาช่วยจิกพึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการแก้แค้นโกแกเหลงได้แม่อึ่งป่วยหอพอได้ฟังก็ใจชื้นขึ้นมาดีใจขึ้นก็เลยไปลาเกียงจูแย่บอกว่าจะไปหาซ่องเฮกเฮาที่เมืองเซาจิวฮูแล้วก็มาขึ้นโคห้าสีเดินทางไปวันหนึ่งไปถึงภูเขาที่ชื่อว่าฮุยห่องสันได้ยินเสียงปี่เสียงกลองรวมทั้งม้าล่ออื้ออึงอยู่ที่เชิงเขาก็เลยขับโคขึ้นไปบนภูเขาแลดูก็เห็นทหารสามคนคนหนึ่งถือตรีคนหนึ่งถือคราดเหล็กคนหนึ่งถือกระบองขี่ม้าลำเพลงอาวุธรบกันเล่นอึ้งป่วยหอก็ชักโคลงมาที่สนามทหารที่ถือคราดเหล็กนั้นรู้จักอึ้งป่วยหอมาแต่ก่อนพอแลเห็นอึ้งป่วยหอก็ร้องถามบอกว่าอ้าวท่านชื่ออึ้งป่วยหอหรืออึ้งป่วยหอก็บอกว่าใช่ๆเรานี่ชื่ออึ้งป่วยหอทหารทั้ง3คนก็ลงจากม้ามาคำนับอึ้งป่วยหออึ้งป่วยหอก็บอกว่าท่านทั้ง3นี่ชื่อว่าอะไรล่ะทหารที่ถือตรีก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าบุญเพ็งที่ถือกระบองก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าซุยเอ๋งและที่ถือคราดได้ก็บอกข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าเจียวหยงอึ้งป่วยหอก็เลยถามบอกว่าเหตุไรท่านจึงมาเล่นรบกันอยู่ชะนี้ทหารสามคนก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะเล่นก็เล่นรบกันตามสบายอย่างนี้แหละแล้วก็เชิญอึ้งป่วยหอขึ้นไปบนเขาที่สำนักแต่งโต๊ะเลี้ยงอึ้งป่วยหอแล้วก็ถามบอกว่าท่านจะไปไหนล่ะอึ้งป่วยหอก็บอกว่าจะไปหาซ่องเฮกเฮาตั้งใจจะไปวานให้มาช่วยรับกับโขงสวนบุญเพ็งก็เลยบอกว่าซึ่งท่านจะไปหาซ่องเฮกเฮาที่เมืองเซาจิวฮูนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าจะไม่สมคิดหรอกจะไม่มาซุยอิงก็เลยบอกว่าซ่องเฮกเฮาเนี่ยจัดทัพจะไปตีเมืองจิวโขก็จริงแต่ว่าจะไปตั้งอยู่ที่ด่านตองเต๋งกวนก่อนคอยท่าพระเจ้าบูอองยกมาจึงก็ยกมาบรรจบกับเมืองไซกีท่านก็เป็นทหารพระเจ้าบูอองไปหาแล้วเห็นจะขัดไม่ได้วันนี้จะขอเชิญท่านนอนค้างอยู่กับข้าพเจ้าคืนหนึ่งก่อนเถอะพรุ่งนี้ข้าพเจ้าทั้ง3คนจึงจะพาท่านไปครั้นรุ่งเช้าทหารทั้ง3คนก็พาอึ้งป่วยหอไปถึงเมืองเซาจิวฮูตรงเข้าไปถึงบ้านของซ่องเฮกเฮาจึงให้อึ้งป่วยหอรออยู่ข้างนอกก่อนแล้วทั้ง3คนก็เข้าไปหาซ่องเฮกเฮาจึงบอกว่าอึ้งป่วยหอทหารเอกในพระเจ้าบัวอองนั้นจะมาหาท่านบัดนี้ยังพักอยู่ข้างนอกซ่องเฮกเฮาพอได้ฟังก็ดีใจจึงให้คนไปเชิญอึ้งป่วยหอเข้ามาในตึกแล้วซ่องเฮกเฮากับอึ้งป่วยหอก็ถ้อยทีถ้อยคำนับกันซ่องเฮกเฮาจึงถามอึ้งป่วยหอบอกว่าท่านมาหาข้าพเจ้าโดยธุระสิ่งใดอึ้งป่วยหอก็เล่าความหลังให้ซ่องเฮกเฮาฟังคิดถึงลูกขึ้นมาแล้วก็ทั้งรักทั้งแค้นเล่าไปเขาไม่ได้นั่งกัดฟันอยู่บุญเพ็งเห็นดังนั้นก็บอกว่าอึ้งป่วยหอมาหาท่านครั้งนี้เนี่ยโดยลูกชายออกรบกับโกแกเหลงโกแกเหลงปล่อยพึ่งให้ต่อยสิงโตที่อึ้งเทียนหัวขี่สิงโตดิ้นโดดหนีอึ้งเทียนหัวตกจากสิงโตลงมาโกแกเหลงก็เลยแทงอึ้งเทียนหัวตายอึ้งป่วยหอผู้บิดาก็เลยคิดแก้แค้นอยู่อย่างนี้รู้ว่าท่านเนี่ยมีนกวิเศษอาจจะบินไปไล่จิกพึ่งของโกแกเหลงได้จึงอุตส่าห์มาจะให้ท่านช่วยธุระแก้แค้นโกแกเหลงให้จงได้ซ่องเฮกเฮาพอได้ฟังก็นิ่งถอนใจใหญ่ซุยเอ๋งก็ถามบอกว่าอ๋อแล้วท่านจะรับธุระนี้ได้หรือไม่

ส่องเฮกฮาวก็นิ่งอยู่ซุยเองก็เลยถามบอกว่าท่านไม่รับธุระอึ่งป่วยฮอนั้นท่านคิดจะไปตั้งอยู่ด่านเต๋งตองกวนคอยบรรจบกับทัพพระเจ้าปูอ๋องไปตีเมืองจิวโขหรือถ้าคิดดังนั้นก็เห็นจะขัดด้วยบัดนี้ทัพพระเจ้าปูอ๋องยกมาหาท่านถึงด่านเต๋งตองกวนไม่กองทัพเมืองจิวโขยกมาสกัดณป่ากิมเกเฉียท่านคิดจะไปตั้งด่านเต๋งตองกวนเห็นจะไปไม่ได้ถ้าจะไปบรรจบกับทัพพระเจ้าปูอ๋องที่ป่ากิมเกเฉียตรงเนี้ยเห็นจะได้สองเฮกเฮาพอได้ฟังก็เห็นด้วยก็เลยบอกว่าถ้ากระนั้นเราจะรับธุระอึ่งป่วยหอได้ด้วยเรานี้ตั้งใจจะสามิภักดิ์จะยกทัพไปช่วยพระเจ้าปูอ๋องตีเมืองจิวโกธุระของอึ่งป่วยหอก็เป็นราชการของพระเจ้าปูอ๋องเหมือนกันพรุ่งนี้เราจะไปกับท่านเฝ้าพระเจ้าปูอ๋องฟังข้อราชการก่อนถ้าจะผันแปรประการใดเราจะกลับมาจัดแจงทหารยกไปช่วยต่อกันในภายหลังครั้นเวลารุ่งเช้าซ่องเฮกเฮาก็สั่งซ่องเอ๋งหลวนลูกชายให้อยู่คุมทหารเอาไว้ให้พร้อมแล้วซ่องเฮกเฮาเองกับอึ้งป่วยฮอรวมทั้งทหารทั้ง3ก็พากันมาที่ตำบลป่ากิมเก๋เฉียถึงแล้วก็เข้าไปหาเกียงจูใหญ่ทั้ง5คนเกียงจูใหญ่ก็ถามอึ้งป่วยฮอบอกว่าท่านไปทำการสำเร็จหรือไม่อึ้งป่วยฮอก็บอกว่าข้าพเจ้าไปหาซ่องเฮกเฮาซ่องเฮกเฮาก็ให้จัดทหารไว้คิดจะมาช่วยท่านทำศึกก่อนอยู่แล้วครั้นข้าพเจ้าไปบอกธุระให้มาช่วยรู้ว่าเป็นข้าราชการของพระเจ้าบูอ๋องก็ดีใจจึงมากับข้าพเจ้าแต่ตัวจะฟังราชการก่อนแล้วจึงจะกลับไปพาทหารมาภายหลังอันบุญเพงซุยเอ๋งเหี่ยวหยง3คนนี้ข้าพเจ้าไปพบกลางทางรู้ว่าท่านจะยกไปตีเมืองจิวโกก็ดีใจสมัครจะมาช่วยท่านทำการศึกอีกแรงหนึ่งเกียงจูแย่พอได้ฟังก็มีความยินดีมากก็เลยปราศัยกับซ่องเฮกเฮารวมทั้งทหารทั้ง3นายที่มาด้วยกันแล้วก็บอกว่าเราจะยกทัพไปตีเมืองจิวโกบัดนี้ขงสวนทหารพระเจ้าติวอ๋องยกมารบต้านทัพของเราเอาไว้เป็นสามารถจะหักทัพขงสวนไปยังไม่ได้ท่านทั้งสี่มีใจสามีพักจะมาช่วยเราทำการศึกนั้นก็ขอบใจนักว่าแล้วก็พาซ่องเฮกเฮากับทหารทั้ง3คนนั้นไปเฝ้าพระเจ้าบูอ๋องเกียงจูใหญ่ก็กราบทูลถวายรายชื่อทหารทั้ง4คนว่าทหารทั้ง4นี้มีใจจงรักสมัครมาอาสาทำราชการสงครามครั้งนี้พระเจ้าบูอ๋องได้ทรงฟังก็ดีพระทัยจึงตรัสบอกว่าเรายกทัพมาจะไปตีเมืองจิวโขก็หาสะดวกไม่ข้าศึกมาต้านทัพของเราไว้เป็นสามารถเห็นจะเอาชัยชนะยังไม่ได้คิดจะยกกลับไปเมืองไซกีก่อนต่อให้ได้ท่วงทีจึงจะตีเมืองจิวโขให้จงได้ซ่องเฮกเฮาพอได้ฟังดังนั้นก็กราบทูลบอกว่ากลัวอะไรกับขงสวนขงสวนคนนี้มีกรรมจะถึงที่ตายแล้วจึงเผอิญให้มารบพระองค์อย่าได้วิตกเลยข้าพระองค์จะอาสาจับคงสวนมาฆ่าเสียให้ได้พระเจ้าบูอ๋องพอได้ทรงฟังก็ดีพระทัยจึงตัดเรียกซ่องเฮกเฮามากินเลี้ยงร่วมโต๊ะกับพระองค์แล้วเกียงจูใหญ่ก็คำนับลาพาซ่องเฮกเฮามาปรึกษาราชการกันครั้นเวลาเช้าก็จัดให้ซ่องเฮกเฮาขี่สัตว์ชื่อว่าหวยกันกิมเจ๋งซิ่วเขาว่ากันว่าตัวเนี่ยเหมือนหมีลูกตาเป็นแบบเปลวไฟพุ่งออกมาเลยแล้วก็ให้บุญเพงซุยเอ๋งเจียวหยงขี่ม้ายกออกไปยืนอยู่ที่หน้าค่ายร้องท้าทายให้ขงสวนกับโกแกเหลงนั้นออกมารบกันขงสวนกับโกแกเหลงขี่ม้ายกออกไปรบทหารทั้งสี่ก็ต่อสู้กับโกแกเหลงเป็นสามารถขณะนั้นพระเจ้าบูอองจึงตรัสแก่อึ้งปุยฮอบอกว่าเดิมสิท่านไปเชิญซ่องเฮกเฮาให้มาช่วยธุระจะแก้แค้นโกแกเหลงบัดนี้ซ่องเฮกเฮาออกมารบกับโกแกเหลงเหตุไฉนท่านจึงนิ่งซบเซาอยู่หาไปช่วยซ่องเฮกเฮาไม่อึ้งเปียวฮอพอได้ฟังนั้นก็ทูลบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าลืมสติไปด้วยไม่สบายคิดถึงแต่อึ้งเทียนหัวที่ตายไปก็เศร้าใจนักทูลแล้วก็คำนับลาพระเจ้าบูอ๋องรีบออกมาขึ้นขี่โค5สีออกไปช่วยซ่องเฮกเฮารบ

โกแก่เหล็งเห็นเหลือกำลังจะต้านทานก็ขับม้าหนีออกมาทางด้านของซุยเอ๋งแล้วก็เทถุงตัวพึ่งออกมาตัวพึ่งก็บินออกมานับด้วยเป็นร้อยเป็นพันไล่ต่อยทหารทั้ง 5,000 คนอึ่งปวยฮอและบุญเพงซุยเอ๋งเกียวหยงต้านทานไม่ได้ก็ชักม้าจะหนีซ่องเฮกเฮาก็ห้ามบอกว่าท่านอย่าหนีกลัวอะไรแล้วก็ปล่อยนกอันมีฤทธิ์ออกจากน้ำเต้าตัวหนึ่งบันดาลเป็นนกนับร้อยบินไล่จิกตัวพึ่งกินจนหมดเลยทหารทั้งห้าก็เลยขับม้าเข้าไล่ล้อมโกแก่เจ้าโกแก่เหล็งตายเลยทหารทั้งห้าคนจะกลับเข้ามาที่ค่ายพอขงสวนเห็นโกแก่เหล็งตายก็โกรธมากก็ขับม้าออกมาหน้าค่ายร้องเรียกทหารห้าคนบอกว่าท่านรุมกันฆ่าทหารเราตายแล้วจะหนีกลับไปไหนมารบกับเราก่อนทหารทั้งห้าคนก็กลับหน้าเข้ามารุมกับขงสวนเป็นสามารถแล้วขงสวนก็ให้รัศมีไปคุมหุ้มเอาตัวทหารทั้งห้าคนมาได้แล้วก็ชักม้ากลับเข้าค่ายให้เอาตัวทหารทั้งห้าไปจำเอาไว้แล้วคิดว่าทหารของเราที่มีฝีมือนั้นก็ตายไปเสียแล้วยังแต่เราผู้เดียวทหารข้าศึกยังมากกว่าเรามากนักที่เราจะออกไปท้ารบเหมือนกับอย่างแต่ก่อนนั้นเกลือกจะเพี้ยงพล้ำแล้วก็คงจะเสียทีเราควรจะคิดการที่จะตั้งมั่นไว้คอยรับแต่อย่าพอให้ข้าศึกทำย่ำหยีได้นานไปข้าศึกพอสิ้นเสบียงอาหารแล้วก็จะกลับไปเองขณะนั้นพอเอียวเจียนซึ่งเป็นกองลำเลียงคุมเสบียงประมาณสัก175เกวียนมาถึงก็เข้าไปแจ้งแก่เกียงจูแยโอ้เสบียงมาเกียงจูแยก็ดีใจก็เลยให้เอาเสบียงนั้นออกจำหน่ายจ่ายแจกให้กับบรรดานายไพร่ทั้งปวงพอได้เป็นกำลังทำศึกเอียวเจี้ยนถามเกียงจูแยบอกว่าท่านยกทัพมานานแล้วข้าพเจ้าสำคัญว่าจะถึงเมืองจิวโกแล้วเหตุไฉนท่านจึงมารังรออยู่ที่นี่ล่ะเกียงจูแยก็เลยบอกว่าบัดนี้ขงสวนทหารพระเจ้าติวอ๋องมีฝีมือนักมาต้านทานเราไว้จับทหารเราไปได้ถึง8คนฆ่าตายซะคนหนึ่งเราจะหักไปยังไม่ได้จึงรั้งช้าอยู่เอี่ยวเจียนพอได้ฟังก็บอกกลัวอะไรกับขงสวนเวลาพรุ่งนี้เชิญท่านเนี่ยยกไปเรียกขงสวนมาชวนพูดกับข้าพเจ้าแล้วจะตามออกไปเอากระจกพิเศษส่องขงสวนดูก็จะรู้กำลังวิชาแล้วจากนั้นจึงค่อยคิดแก้แค้นให้จงได้เกียงจูแยพอได้ฟังวิธีการอย่างนี้ก็ดีใจพอถึงรุ่งเช้าก็จัดทหารยกออกไปเอี่ยวเจียงก็ตามไปด้วยเกียงจูแยออกไปยืนอยู่หน้าค่ายแล้วก็ร้องบอกว่าให้ขงสวนเนี่ยมาพูดจากันทหารขงสวนก็ไปบอกแก่ขงสวนขงสวนก็ขึ้นม้าพาทหารออกมานอกค่ายจึงว่าแก่เกียงจูแยบอกว่าเราจะลบกับท่านเสียเปล่าหาเป็นเกียรติยศใหม่เราจะตั้งมั่นอยู่เชื่อว่าแค่นี้ท่านก็จะหาหักเราได้ใหม่ถ้าท่านยังดื้อดึงอยู่สิ้นเสบียงอาหารแล้วเมื่อใดจะจับท่านจำเสียให้หมดทั้งข้าและกระเจ้าพาไปถวายพระเจ้าติวอ๋องให้หมดเลยทีเดียวขณะเมื่อคงสวนผู้กับเกียงจูหยาอยู่นั้นเอียวเจียนก็เอากระจกส่องขึ้นดูคงสวนด้วยกำลังวิชาของขงสวนนั้นขลังนักเอียวเจียนเห็นแต่เงารัศมีปรากฏในกระจกเท่านั้นการที่จะรู้ว่าต้นเดิมเป็นประการใดนั้นไม่รู้เลยเอียวเจียนประหลาดใจนักยกกระจกส่องไปหลายท่าพิเคราะห์ดูยังไงก็ไม่รู้เลยจริงๆทั้งฝ่ายขงสวนและเห็นเอียวเจียนเอากระจกมาส่องก็ร้องบอกว่าท่านอยู่ไกลนักส่องไม่เห็นเข้ามาส่องดูใกล้ๆถึงจะเห็นเอียวเจียนก็เดินเข้าไปแล้วก็ยืนตรงหน้าของสวนส่องดูข้างหน้าก็ยังหารู้ไม่ของสวนขัดใจก็เอาเงาฟันเอียวเจียนเอียวเจียนเอาตรีรับรบกันสัก30เพลงแล้วเอียวเจียนจึงเอาก้อนศิลาวิเศษชื่อว่าเฮาเทียนเก่าโยนไปก็บังเกิดเป็นสุนัขตัวใหญ่กระโจนขึ้นกัดเอาของสวนขงสวนก็ให้รัศมีนั้นไปจับสุนัขเอาไว้ได้

หุยฮอทหารคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ก็เลยเอาก้อนศิลาวิเศษอันหนึ่งชื่อว่ากังมอทีขว้างไปจะให้ต้องโขงสวนโขงสวนก็ให้รัศมีนั้นไปหุ้มเอาก้อนศิลาเก็บเอาไว้ได้อีกเอียวเจี้ยนกับหุยฮอเห็นฤทธิ์ของโขงสวนสามารถนะสู้ไม่ได้ก็เลยหายตัวหนีไปโขงสวนขับม้าจะเข้ารบกับเกียงจูแย่ลีเจ้งทหารขับม้าออกมารับโขงสวนโขงสวนก็ฟันด้วยง้าวลีเจ้งรับด้วยทวนรบกันได้สิบเพลงลีเจ้งเห็นจะสู้ไม่ได้ก็เอาเหล็งหยกกิมถะปาไปหวังว่าจะให้ครอบโขงสวนตายโขงสวนก็ใช้รัศมีไปหุ้มเอาเหล็งหยกกีถาเอาไว้ได้ลีเจงกลัวก็ขับม้าหนีโขงสวนก็ร้องบอกว่าท่านจะหนีไปข้างไหนว่าแล้วก็ให้รัศมีไปจับตัวเอาลีเจงเข้าไปไว้ในค่ายด้วยอีกคนหนึ่งเลยขณะนั้นกิมเฉียบกเฉียพี่น้องลูกชายของลีเจงเห็นโขงสวนจับบิดาไปได้ก็โกรธสองมือถือดาบก็จะออกต่อสู้กับโขงสวนรบกันอยู่ที่สามเพลงแล้วกิมเฉียก็เอาอาวุธวิเศษที่ชื่อว่าตุ่นล่องฉุนบกเฉียก็เอาอาวุธวิเศษที่ชื่อว่าหงอเก่าเกียมอาวุธทั้งสองนี้เทวดาให้ขว้างไปทั้งสองจะได้ต้องโขงสวนโขงสวนก็ให้รัศมีออกไปรับอุ้มอาวุธทั้งสองเอาไว้ได้อีกกิมเฉียบกเฉียสู้ไม่ได้ก็หันหน้าจะหนีโขงสวนก็ให้รัศมีนั้นไปจับเอาตัวของกิมเฉียกับบกเฉียพี่น้องมาได้เกียงจูใหญ่เห็นฤทธิ์ของโขงสวนนั้นมีความสามารถจับเอาทหารไปได้ไปอันมากรู้สึกขัดใจทีเดียวก็ขับสู่ปุดเสียงเข้ารบกับโขงสวนได้สามเพลงโขงสวนจะให้รัศมีไปจับเอาตัวของเกียงจูใหญ่เกียงจูใหญ่ก็เอาธงเหลืองที่มีฤทธิ์โบกไปรัศมีโขงสวนก็กระจายไปหาได้จับต้องตัวของเกียงจูแย่ได้ไหมโขงสวนก็ขับมาไล่ตามนางลงเกียรติโขงจูอยู่เคียงข้างเกียงจูแย่ก็เอาดาบฟาดไปถูกหลังของโขงสวนโลหิตไหลแทบจะตกจากหลังม้าโขงสวนก็แข็งใจขับม้ากลับเข้าค่ายแล้วก็เอายาวิเศษใส่แผลหายทันทีเลยแล้วก็ให้เอาทหารทั้ง3คนที่ตัวจับได้นั้นไปจำเอาไว้ทั้งฝ่ายเกียงจูแย่กลับเข้ามาค่ายแล้วก็ให้วิตกนักแล้วก็รำพึงว่าตั้งแต่เราทำศึกมาเนี่ยไม่เหมือนกับได้รบกับโขงสวนเลยครั้งนี้เสียทักแกล้วทหารไปเป็นอันมากคิดแล้วเกียงจูแย่ก็ตรัสปรึกษาว่าเรายกทหารมาทำศึกครั้งนี้เสียท่วงทีนักทหารที่มีฝีมือข้าศึกก็จับตัวเอาไปเป็นอันมากถ้าจะขืนสู้ต่อไปก็จะขัดด้วยเสบียงถ้าแกล้วทหารก็จะอิดโรยนักที่จะคิดเอาชัยชนะนั้นคงยังไม่ได้เราคิดว่าจะให้ล่าทัพกลับกันไปซะก่อนเมื่อได้ทวงทีแล้วจึงจะยกมาต่อในภายหลังท่านจะเห็นประการใดเกียงจูแย่นั้นเข้าใจอยู่แล้วครั้นได้ฟังพระเจ้าบัวอ๋องตรัสดังนั้นก็เห็นด้วยจึงทูลบอกว่าเวลาพรุ่งนี้จะให้ล่าทัพกลับไปทูลแล้วเกียงจูแย่ก็ออกมาสั่งให้ประกาศนายทัพในกองทั้งปวงว่าเวลาพรุ่งนี้ให้เลิกทัพกลับไปที่เมืองไซกีคันเวลาสองยามยังมีตัวหญิงคนหนึ่งมาจากทิศตะวันตกยืนร้องเรียกนายประตูที่ค่ายเกียงจูแย่ให้เปิดประตูรับบอกว่าเราชื่อว่าลกอักตัวหญิงจะมาหาเกียงจูแย่ทหารฝ่ายประตูก็ไปบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ให้เชิญตัวเข้ามานายประตูก็กลับออกไปเชิญตัวของลกอักตัวหญิงเข้าไปหาเกียงจูแย่ที่น่าสนใจก็คือตัวหญิงคนนี้จะมาทำอะไรต่อมีความสามารถอะไรถึงได้มาร้องเรียกตั้งแต่ค่ำคืนอย่างนี้คงจะต้องติดตามกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy

0: ชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัว
2: รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมมาตรฐานไทยซีเล็กขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลก
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริการะหว่างเข้าร่วมการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยสหรัฐระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์การดำเนินธุรกิจรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดต่างประเทศพร้อมกล่าวว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศเปรียบเสมือนหน้าร้านของประเทศไทยที่ช่วยเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของอาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งยกระดับและมาตรฐานร้านอาหารไทยพร้อมส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ไข่ซีเล็กเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและอัตลักษณ์อาหารไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในเวทีโลกนันทิกาศิปาโลรายงาน
4: กรมชลประทานเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาจากอุทกภัยน่านพร้อมกำชับซ่อมระบบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วเสร็จภายใน20วัน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอปัวเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับสถานศึกษากรมชลประทานเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านซ่าและโรงเรียนชุมชนศิลาแรงซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเร่งซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลระบบน้ำดื่มและระบบกรองน้ำท่อส่งน้ำและปั๊มน้ำพร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงปรับปรุงระบบระบายน้ำซ่อมแซมอาคารรั้วห้องน้ำโรงอาหารและพื้นที่กิจกรรมต่างๆให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานทั้งนี้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20วันพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือและยานพาหนะเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้สะอาดปลอดภัยและพร้อมให้นักเรียนกลับเข้าสู่ห้องเรียนได้โดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป2026ประสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7: นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าลานาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลจัดขึ้นภายใต้แนวคิดผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อนำนวัตกรรมอัตลักษณ์และศักยภาพของล้านนามาสร้างคุณค่าใหม่เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จับคู่เจรจาธุรกิจพิมลกันเดชชัยทีมข่าว

0: สวทเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ก่อนที่พี่ป้อมพี่โตจะอัลบั้มที่ตั้งแต่พี่ป้อมพี่โตเนี่ยทำงานตั้งแต่สมัยเป็นโฟกอย่างเช่นอัลบั้มนักสู้ที่มีเพลงตั้งสู้จากที่ราบสูงอย่างนี้เป็นต้นเราโอ้โหชอบมากแล้วก็เอามาเปิดตัวที่คนอื่นเขาไม่ค่อยได้มาเปิดเพลงเหล่านี้เพราะว่าสมัยที่เรียนมัธยมเนี่ยก็ติดตามฟังเพลงของอีซึนมาแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของทั้งสองท่านที่มีความสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็อีกหลายเรื่องราว

0: ที่ถ่ายทอดออกมาโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันในยุคสมัยหนึ่งที่เวลาคนที่มาจากต่างจังหวัดนั้นก็จะถูกดูถูกเหยียดหยามแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็แน่นอนครับคำดูถูกนั้นสบประมาทไม่ได้เพราะว่านักสู้จากที่รามสู่ทั้งสองท่านนี้ก็ประกาศสักดาให้เราเห็นว่าที่ Impact นั้นมีคนเข้าไปชมกันเป็นหมื่นๆแล้วก็ปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของที่นั่งที่อยู่ในด้านโซนที่เรียกได้ว่าเป็นโซนระดับ VIP แล้วก็ที่นั่งที่อัศจรรย์นั้นก็มีเหตุที่ต้องอพยพผู้คนไปซึ่งผมเข้าใจดีนะครับเพราะว่าผมก็เคยผ่านปัญหานี้มาแม้ต้องเป็นปัญหาที่อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับคอนเสิร์ตของระดับศิลปินใหญ่ๆอย่างนี้ของเราอยู่ในห้องออดิโทเรียมที่มีที่นั่งเรียบร้อยแต่ว่าจุได้แค่นิดหน่อยไม่มากไม่เกินพันที่นั่งก็ปรากฏว่ามีการแข่งแย่งกันมีการเบียดเสียดมีการยัดเยียดกันหรือว่ามีปัญหาเวลาที่จองที่นั่งกันไม่ทันแล้วก็ที่นั่งหมดเร็วในทางเพจทางเฟซอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาที่ผ่านมาก็เข้าใจผู้จัดทางนั้นดีกว่าที่จะเกิดเหตุที่มีอันตรายเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องให้ปลอดภัยไว้ก่อนผมก็ถึงได้บอกว่าที่ผ่านมานั้นตอนคอนเสิร์ตที่ถนนดนตรีไลฟ์จัดตอนที่มีคาราบาวนั้นผมค่อนข้างเป็นห่วงแล้วก็ปัญหาของเรื่องของการที่จะอพยพผู้คนหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็จริงๆก็เกิดมันไม่ได้เกิดที่เราแต่ว่าไปเกิดในวันที่ก่อนหน้างานก็คือที่ตรงโรงเบียร์ที่ลาดพร้าวที่มีไฟไหม้และมีเคสดำถึง40กว่าชีวิตวันนั้นก็ก่อนหน้างานของเราวันเดียวซึ่งผมก็เตรียมการไว้ทุกๆอย่างนะครับยอมโดนด่าที่ให้ผู้คนนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาของการเข้าไปจองในพื้นที่แล้วก็ทำให้จำนวนที่นั่งนั้นต้องจำกัดไว้ไม่เกินที่นั่ง 1,000 กว่าที่นั่งหรือไม่เกิน 1,500 เพราะว่ากลัวทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของอาคารต่างๆที่เราก็ไม่คาดเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็คือนี่ก็สิ่งที่เข้าใจสำหรับผู้จัดงานก็เห็นใจกันนะครับแต่ว่าคงต้องเยียวยาต้องดูแลแล้วก็ต้องชดใช้อะไรกันมาที่ผ่านมาก็แล้วมีการชดเชยให้ใช่ไหมฮะหลายคนก็เสียความรู้สึกเพราะว่าเดินทางจากต่างประเทศบางต่างจังหวัดบางก็เข้าใจตรงนี้อยู่ก็แต่แฟนคลับทั้งหลายก็คงจะยังเหนียวแน่นอยู่นะฮะเพราะว่าเชื่อมั่นได้ในศักยภาพในเรื่องการทำงานด้านฝีมือของดนตรีนะครับก็ท่านหายคุณสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเวลาของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและคือวันนี้คุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงวันนี้ผมยังสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วขอบคุณผู้ฟังที่ได้ส่งมาขำป้อมมาให้นะฮะพอดียังไอไม่หายก็เลยจะฝากวันนี้ไว้กับเทปของถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปบันทึกของการแสดงเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะในช่วงเดือนสิงหาคมกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวครับก็เรายังมีอีก2เทปนะฮะที่ก่อนจะได้ปิดท้ายไปส่วนของทางช่อง NBT 4ทุ่มทุกวันเสาร์ก็สามารถที่จะรับชมได้นะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4ทุ่มก็เสาร์นี้ยังเป็น3พี่น้องบนเวทีเดียวกันนะครับไทยธนาวุฒินะฮะอินบุรกันแล้วก็กบไมโครก็จะเป็นเทปที่2แล้วก็จะนำบรรยากาศเขาจะตัดต่อมานะฮะใน1คอนเสิร์ตเนี่ยก็จะประมาณนัก2เทป2วันละชั่วโมงครับ2ครั้งด้วยกันครั้งหน้าต่อไปก็จะเป็นนักสิเผือกคนดันเกวียนและพี่เขียวคาราบาวครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายก็ติดตามกันได้นะฮะอันนั้นก็จะเห็นภาพแต่ส่วนวันนี้เราก็ฟังเสียงกันไปสำหรับเทปบันทึกการแสดงของคาราบาวที่จะฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันชั่วโมงตรงนี้บรรยากาศถนนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีเป็นแขกรับเชิญและพี่รุชาประธานนะครับเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ยังมีเพลงของอัศนีวสันต์ให้ฟังกันอีกวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับคือวันนี้ขอบคุณที่ติดตามถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางลาติสวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับผมพิญโยรุ่งสมัยครับแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ทั้งผู้บริหารหรือว่าคนที่จะต้องดูแลโครงการให้กับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางโดยท่านรองอธิบดีนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีนะครับทำหน้าที่ต่อคือท่านรองอธิบดีนะครับบิ๊กนะฮะชัยวัฒน์บุญชวลิตนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับผู้บริหารทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ถนนดนตรี

0: ทำไม่ได้นะครับดังเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นของหน่วยงานราชการและก็โดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้ทำหน้าที่มา3ปีแล้วปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อำลาสลับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราหาหัวใจเจอกันแล้วยังครับทุกคนครับอยู่ตรงไหนครับหัวใจของเราครับแล้ววันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าถนนดนตรีเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เราผ่านเรื่องราวเข้ามาด้วยกันนะครับผมเดินทางคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับพี่ๆน้องๆของคนเพื่อชีวิตขอเสียงพี่น้องทำหน้าที่ให้กับประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับขอบคุณมากครับวันเวทีแห่งนี้ก็เราจะเข้าสู่นะครับในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เพื่อที่จะนานนี้เราออนแอร์อยู่ในเรื่องของการไลฟ์ทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและปีสุดท้ายซึ่งเราก็จะเหลืออีกครั้งเดียวครั้งหน้าในวันที่6สิงหาคมนะครับกับมาริโฮน่านะครับจะปิดท้ายกันนะครับวันนี้ก็การเดินทางของคาราบาวนะครับจะผ่านเรื่องราวตรงนี้นะครับโดยคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คาราบาวไม่กล้าที่จะเดินทางดนสายของดนตรีโดยบทเพลงแรกที่ทำให้คาราบาวนะครับพี่แอดได้เขียนเพลงขึ้นและมั่นใจว่าเพลงนั้นสามารถจะรับใช้ประชาชนได้นะครับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่รุชาประธานครับอัลบั้มที่ได้เริ่มต้นนะครับเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรครับอัลบั้มแรกครับขี้เมาขี้เมาครับนี่คือพี่รุชาประธานสวัสดีครับวันแรกที่แฮมเมอร์นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคาราบาวมาเป็นเพื่อนนะครับก็พี่แอดก็คิดว่าคงจะเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันที่สุด
1: ครับผม
0: ก็ยังหนุ่มอยู่อีกปีหน้าก็50ปีแฮมเมอร์ถนนดนตรีไปแล้วนะครับ
1: ครับผมปีหน้าพวกเราก็จะ50ปีบนถนนดนตรีแล้ว
0: ครับก็จะเล่าเรื่องราวผ่าน
1: ครับก็จริงๆกับแอดนี่ก็คือเป็นหลังจากที่ออกอัลบั้มแรกบินลาออกไปนะครับก็เริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่แอดก็มาที่บ้านไปมาสู่กันนะครับจนผมจนแอดให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยกันอยู่ที่แฟลตคลองจันทร์แฟลต17ก็คืออยู่แฟลตเดียวกันคนละชั้น
0: ครับ
1: แล้วก็เพลงถึกไฟถุยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีคาราบาวผมกำลังเตรียมชุดปักใต้บ้านเราแอดก็มาช่วยทำงานอยู่กับแฮมเมอร์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เสร็จแล้วแอดเขียนเพลงเนี่ยร้องให้ฟังก่อนตอนเช้าเลยที่บ้าน
0: ม
1: าร้องให้ฟังบอกเอาเพลงเนี้ย
0: ชอบ
1: แอดก็เลยเอาเพลงนี้อัดใส่เทปแล้วก็ไปทำดนตรีวันที่บันทึกเสียงแอดไปด้วยตอนนี้ไปบันทึกเสียงเขาบอกแอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนั้นผมเป็นคนร้องแต่ว่าแอดมาเป็นคนซาโล่ในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะอยู่ในเราบ้านปักตายบ้านเรา
0: ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของเพลงนี้แล้วผมจะให้พี่รุชาได้นำบทเพลงนี้เพื่อเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะครับครั้งที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพบกับคาราบาวนะครับพี่รุชาประธานและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานเชิญรับชมครับ

0: ขอบคุณมากครับพอนึกถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับก็คือวันที่แอดไปมาหาสู่กันเจอกันทุกวันไปคิดทำเพลงกันทำเพลงนู้นเพลงนี้เพลงหนังบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับจนแอดแต่งเพลงขึ้นมาเยอะๆๆๆแล้วมันต้องเป็นแอดแล้วล่ะมันต้องเป็นตัวคาราบาวแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะเป็นแอดก็เริ่มทำกันแล้วก็แอดก็ทำกันแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาแอดมีความพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคิดยังไงวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเริ่มต้นกับคอนเสิร์ตคาราบาวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณที่มากันนะครับขอบคุณทั้ง NBT โดยคุณพิญโยและก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณดินที่มาเล่นเปิดให้กับคาราบาวนะครับก็ถือเป็นอะไรที่พิเศษอันนี้เป็นครั้งที่สองที่พวกเรามาแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับวันนี้ก็โชคดีมีอาจารย์ธนิตมาด้วยนะฮะก็เดี๋ยวสักพักจะได้เจอกับอาจารย์ธนิต

เล่าขานสืบต่อกันจนเป็นตำนานว่าแผ่นดินอีสานคืออารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนใครและคนอีสานก็คือต้นตอของเผ่าพันธุ์แห่งมนุษยชาติการทิ้งถิ่นฐานเดินทางลอนแลมไปยังที่ห่างไกลก็ด้วยอาศัยเส้นทางสายประแดกเป็นทางเดินมอไหบ้านเชียงคือประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองแห่งอดีต

อบคุณครับเอ้วันนี้วันจันทร์นะไม่ไปทำงานกันเหรอครับหรือโดดงานอ้าวอยากเต้นรำกันใช่ไหมเอาเลยงั้นจัดไปรอบนี้สามท่าไปเลย

0: ขอบคุณครับอย่างที่ตอนต้นบอกไว้นะครับว่าจะมีอาจารย์ธนิตด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธนิตครับเมื่อกี้คุณดินเล่นเปิดให้กับคาราบาวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณดิน50ปีแฮมเมอร์ผมคิดว่าผมน่าจะจับที่นี่เนาะเพราะว่าสถานที่อบอุ่นดีนะครับประมาณ1,000คนเนี่ยกำลังดีมาแล้ว
1: ให้พี่แอ๊ดเขาพูดก่อนนะฮะ
0: เดี๋ยวผมพูด
1: สวัสดีครับพี่แอ๊ดสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่คิดโอ้โหได้ขึ้นเวทีกับพี่แอ๊ดโอ้โหพี่เล็กโอ้โหเราอยู่ไกลเกินไปจริงๆมันใกล้ๆนะจริงๆรู้ไหมวันนี้ขึ้นเวทีแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเพื่อนเก่าเรายังหล่ออยู่ทั้งพี่แอ๊ดทั้งพี่เล็กเอาหน้าให้น้องๆเขาดูหน่อยนี
2: ่ซาวเจเนียครับช่วยเซนเสียงอาจารย์มาใส่เวทผมหน่อยคิดถึง
3: ไม่ได้ย
2: ิน คือมันกล้องอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน
2: ใส่เสียงอาจารย์มานิดเวลาเผาเวลาแกเผาผมจะได้ยินตรงนู้นดีแล้วอาจารย์ไม่ต้องมาใกล้ไม่ใกล้ๆหน่อย
1: เล็กนานๆเจอทีให้เราเล่นด้วยกันมาเนี่ยหลายสิบปีผมได้แต่กอดแอดแบบผมเนี่ยบนเวทีข้างล่างเวทีผมกอดแอดประจำผมยังไม่ได้กอดเล็กเลยเข้ามากอดเลย

0: อาจารย์นี
1: ่ขนลุกเลยว่าก่อนเดี๋ยวก่อนเล็กแล้วขนลุกเลยวันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคุยที่พิเศษมากๆนะครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกคู่ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเนี่ยผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ครับ
1: บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารเพิ่มความเข้มงวดคัดกรอง

0: บุคคลและสัมภาระพร้อมเพิ่มทักษะความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
1: นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลรวมถึงสัมภาระบริเวณทางเข้าออกควบคู่การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการล่าสุดกระทรวงยุติธรรมจะประชุมเชิงปฏิบัติการและประสานกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยพร้อมติดตั้งประตูตรวจจับโลหะบริเวณทางเข้าออกหลักเพื่อป้องกันการนำอาวุธปืนและวัตถุต้องสงสัยเข้าภายในอาคารนอกจากนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญ EOD ยังถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์คัดกรองให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่างประจำกระทรวงและบุคลากรฝ่ายบริหารความปลอดภัยเพื่อเพิ่มทักษะและความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและเร่งผลักดันการสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึง
2: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้กระทรวงยังมุ่งปรับบทบาทจากผู้ให้สู่ผู้สร้างโอกาสและเป็นกำแพงพิงหลังให้ประชาชนทุกช่วงวัยทั้งเด็กเยาวชนสตรีครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.เพื่อค้นหาและช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางพร้อมนำสิทธิและสวัสดิการของรัฐไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพม.จ.และทีมพม.ในพื้นที่ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: บังกลาเทศพบผู้ติดเชื้อโรคหัดสะสมกว่า 180,000 รายนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบังกลาเทศกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศระบุว่าแต่ตั้งแต่การระบาดของโรคหัดระลอกใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคหัดต้องสงสัยและได้รับการยืนยันสะสมรวมกันกว่า 180,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย986รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีทั้งนี้บังกลาเทศเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนให้เด็กอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีราว18ล้านคนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโรคหัดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ติดเชื้อต้องสงสัยมากกว่า 1,000 รายต่อวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าทางการบังกลาเทศควรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างครอบคลุมควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคหัดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครับ
3: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
4: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากมากครับนอกจากจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคลุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกคู่ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเนี่ยผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ครับ
1: ไม่รู้จักกันญาติผมมาด้วย
0: อันนี้มาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับ

0: วงคาราบาวและอาจารย์ธนิตนะครับ Made in Thailand ครับอย่าให้น้อง
1: ดาวเดี๋ยวนานๆได้ขึ้นทีผมขอทักยากๆหน่อยรู้ไหมว่า Made in Thailand เกิดขึ้นได้ยังไงแอร์จำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดนะแรม15ค่ำมืดแล้วก็บ้านแอร์ก็มืดนะครับเราก็ทำงานด้วยกันแต่งเพลงกันแล้วก็นึกอะไรได้ก็ไม่รู้จำได้ไหมคืนนั้นคืนที่พระจันทร์ดับฟ้ามืดบ้านแอร์ก็มืดแล้วทางนั้นหาอะไรกินกันไม่ได้เพราะว่าบ้านแอร์ตอนนั้นไกลมากเลยจำได้ไหมเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะความมืดแล้วพอเพลงนี้ไอ้มันถูกหรือเปล่าแอร์ผมเล่าถูกว่ามันหลายสิบปีผมจำไม่ได
0: ้ผมก็จำไม่ค่อยได
1: ้โอ้โหเนี่ย
0: พวกจำได้ว่าตอนนั้นบ้านผมเปลี่ยวมากนะครับ
1: ใช
0: ่ขนาดจอดรถไว้จอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปรี่ยวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปรี่ยวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันด้วยนะ เคยพยายามจะทิ้งไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
1: แอดรู้ไหมปีนี้แอดเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่
0: อีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
1: โอ้โหรู้ไหมเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอดนานแล้วเสียงแอดทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยแบบเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอดมีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมาม
0: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันเขาก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันถ้าหยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดบในที่สุดก็เดฟนะ
1: จริงจริงจริงเห็นด้วย
0: อาจารย์อย่าไปโดบนะ
1: เอ้ยแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันทำไมไปเร็วจังวะตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุขด้วยนะครับเพลงอะไรจำไม่ได้ให้เล็กคุยกันหน่อยสิเล็กไม่ได้เจอกันนะคุยกันบ้าง
2: ผมถ่ายรูปกับแฟนเพจอยู่ครับ

0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินรีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกันเราได้คุยกันเรื่องไว้ครับไปล่าฝันกันนะครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: คุณมากครับ
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งเสริมความมั่นคงด้านน้ำเพื่อประชาชนและภาคการเกษตร
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โดยกรมชลประทานนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำก่ำครอบคลุมจังหวัดนครพนมและสกลนครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและส่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งพร้อมสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึงพร้อมระบุว่าพื้นที่หนองสังอำเภอนาแกเป็นพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำก่ำโดยมีแผนพัฒนาระบบส่งน้ำทั้งสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและการปรับปรุงอาคารป้องกันตะลิ่งครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์รวมกว่า 1,800 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานมีแผนปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เดิมทั้งประตูระบายน้ำบ้านนาขามและโครงการพัฒนาหนองข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและการกระจายน้ำพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทั้งนี้แผนงานดังกล่าวมุ่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างความมั่นคงให้ภาคการเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: วุฒิสภาพบประชาชนที่จังหวัดนครปฐมรับฟังและเร่งแก้ปัญหาจราจรรวมถึงน้ำเสียคลองเจดีย์บูชาเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
8: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมร่วมกับส่วนราชการและประชาชนรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนเทสาและบริเวณสะพานเจริญศรัทธาหรือสะพานยักษ์รวมถึงปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองเจดีย์บูชา ทั้งนี้ปัญหาการจราจรบริเวณสะพานเจริญศรัทธาเป็นประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนต่อวุฒิสภาในการลงพื้นที่เมื่อปี2568โดยจังหวัดนครปฐมได้ปรับปรุงและขยายช่องจราจรบนสะพานส่งผลให้การสัญจรคล่องตัวและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนบริเวณถนนเทสาซอย1ยังคงมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ปัญหาน้ำเสียในคลองเจดีบูชาจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยงามยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดนครปฐมในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมกิจการเด็กและเยาวชนสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยส่งเสริมครูพ่อแม่ผู้ปกครองเสริมทักษะสมอง
9: นายกิตติอินทรคุณรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองหรือ EF เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นรากฐานของการประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่และผู้ปกครองตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และสถาบันรักลูก Learning Groupซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนเห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอะขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเหรอครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรลาชวราชนะครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกแล้วพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกมักยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ธนิตนะครับอาจารย์ธนิตแกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผม

ลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนั้นมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังเราจะเห็นแต่ความตายทั้งนั้นนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกฮะ100เพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็บางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเงี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นนะทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใส่โม่งคงไม่ดีฮะเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักเถอะครับ

น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพินโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงตะก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีกรมประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: คุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับเราต้องเดินทางครับพ่อพี่อาต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับท่านรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

ามผมว่ามีอุดมการไหมผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอุดมการแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ผมแยกชีวิตออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการค้นคว้าการฝึกฝนด้านที่สองก็อยู่กับสังคมต่อสู้เพื่อสังคมเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรกระโดดเข้าไปได้มากได้น้อยตามอายุตามยุคสมัยแต่อันหนึ่งก็คือสำคัญด้วยก็คือต้องหาอยู่หากินต้องทำอย่างไรให้วงเราสามารถแข็งแกร่ง

พลงเพื่อชีวิตคือแนวดนตรีที่มีเนื้อหาสาระการต่อสู้ของประชาชนผู้ถูกเอาเปรียบแนวดนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดซีเรียสจริงจังทั้งความคิดทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีความงามของเรื่องราวที่มนุษย์พึงมีต่อกันและเท่าเทียมกันนะครับมีความงามของภาษาที่ผู้คนควรจะสื่อสารกันดนตรีต้องรองรับเนื้อหาดนตรีต้องตีความไปตามเนื้อหาเล่นส่งเสียงไม่ได้นะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะรายการธรรมารับอรุณนี้นำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะก็แน่นอนว่าเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงที่พระอาจารย์จะมาตอบปัญหาธรรมะหรือข้อข้องใจหรือคำปรึกษาเรื่อยต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังหรือเป็นแฟนรายการอยู่นั้นได้เขียนถามกันมาเป็นประจำนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ได้เมตตาที่จะจัดรายการให้กับเราเรียกว่าทุกวันเลยไม่ได้ขาดเลยทางนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมีจิตใจที่แจ่มใสเริ่มต้นวันต่างๆแต่ละวันแม้ว่าจะเป็นวันหยุดอย่างเช่นวันนี้ก็ด้วยทางบุญทางกุศลทางที่ทำให้จิตใจสงบสบายนะคะคิดว่าถึงเวลาที่จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งคำถามข้อเสนอแนะหรือเรื่องราวที่ต้องการจะแบ่งปันโดยสามารถติดต่อกับทางรายการได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ที่หน้าเว็บไซต์นั้นก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกโดยไม่ว่าจะเรื่องราวแบ่งปันคำถามที่ต้องการจะหาคำตอบหรือว่าข้อสงสัยสิ่งแนะนำได้หมดหลังจากที่ได้รับข้อความแล้วก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาถามตอบปัญหาพระอาจารย์ก็จะไปทำรีเสิร์ชหาข้อมูลแล้วนอกจากนี้ที่เว็บไซต์นั้นท่านผู้ฟังยังสามารถที่จะอ่านเรื่องราวย้อนหลังฟังเทศตอนต่างๆสามารถเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดหรือว่าอ่านพระสูตรที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์นี้เลยที่ panya.org panya.org แล้วถ้าเขียนมาแล้วก็จะมาคุยกันในทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เพราะว่าตลอดสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวมาแบ่งปันกันตลอดไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตเรื่องการเงินการงานความรักความสัมพันธ์หรือว่าวันอังคารช่วงของจิตวิเวกเป็นการพานั่งสมาธิวิปัสสนาการทำความสงบในรูปแบบต่างๆหรือว่าวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะเป็นช่วงให้มีการอธิบายคำอธิบายในความหมายบทบัญญัติธรรมะข้อต่างๆหรือวันพฤหัสช่วงของกลางพระสูตรวันนี้พระอาจารย์ก็มาอ่านพระสูตรในพระไตรปิฎกให้ฟังแล้วถ้าเป็นวันศุกร์ช่วงของนิทานปรนนาก็เป็นการเล่านิทานชาดกนิทานธรรมบทส่วนวันเสาร์ก็นำหัวข้อในพระไตรปิฎกแต่ละหน้าแต่ละข้อแต่ละบรรทัดนั้นมาพูดคุยอธิบายเราเวลาที่อย่างนี้ก็มาตอบคำถามนั่นเองเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จะเริ่มด้วยคำถามแรก

0: กันเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ยินดียิ
0: เ
1: น
0: ป็
1: ด
0: น
1: ี
0: ของคุณเมย์นะเจ้าค่ะคุณเมย์ก็ส่งข้อความมายาวทีเดียวที่น่าสนใจก็คือคุณเมย์บอกว่าได้ตามฟังพระอาจารย์มาหลายปีละในรายการธรรมรับอรุณเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วก็ยังเคยมีโอกาสมาร่วมงานที่เราจัดพบปะผู้ฟังด้วยก็เลยโอกาสนี้คุณเมย์ก็เลยเขียนมาบอกจะอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยพระอาจารย์เนี่ยทำให้ชีวิตของคุณเมย์เปลี่ยนอย่างหนึ่งนะเจ้าคะอันที่สองก็คือจะถามคำถามเพื่อเช็คความเข้าใจของตัวเองด้วยนะเจ้าคะทีนี้สำหรับการประสบการณ์ธรรมะที่ได้รับจากพระอาจารย์นั้นก็คุณเมย์ก็เล่ามาว่าช่วงมีช่วงนี้จะหงุดหงิดแล้วก็จิตใจคุณมัวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่เรื่องงานรายได้ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดรู้สึกว่าไม่มีอะไรได้อย่างใจเลยตันอยู่นานมากเลยจนกระทั่งมาฟังพระอาจารย์เทศเรื่องพยับแดดและก็อีกหลายๆตอนในที่สุดก็เลยตกผลึกได้เจ้าค่ะว่าทางออกที่ดีที่สุดและจริงถาวรตลอดกาลก็คือการยอมรับความจริงที่ว่าบางทีเราทุกข์โดยไม่จำเป็นโดยการปรุงแต่งไปเองตามอารมณ์ที่สั่งสมมาของตามอาสวะที่สั่งสมมาของตัวเองนะเจ้าคะซึ่งการตีความของเราเนี่ยก็มักจะบิดเบือนจากความจริงนั่นก็คือไตรรักษ์การพยายามฝืนให้สิ่งของคนเหตุการณ์เป็นไปตามใจน่ะคือทางตันดังนั้นต้องเข้าใจอริยสัจ4พยายามปฏิบัติตามที่เห็นตามความเป็นจริงซึ่งก็เป็นทางออกทางเดียวเนี่ยเจ้าค่ะสำหรับข้อนี้นี่ไม่ทราบพระอาจารย์จะตอบคุณเมย์สักนิดนึงไหมเจ้าค่ะว่าจะคิดมาอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่ที่ว่าความคิดแบบนี้รู้สึกว่าได้ปลดล็อกไปเลยเบาไปเลยจบไปแบบไม่ต้องพึ่งดูดวงดูเครื่องรางของขลังอะไรไม่ต้องพึ่งใครเสียเงินเสียทองอย่างที่เคยทำมาค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: แต่ผ่านก็อย่างที่พูดในเรื่องของพยับแดดที่เป็นกันเทศในช่วงของสมการชีวิตแล้วก็พูดถึงความที่ทุกนั้นเวทนานั้นมันไม่ได้มีจริงเป็นของจริงไอตอนที่เราไปยึดถือรู้สึกโอ้นี่มันจริงมากเลยมันหนักมากเลยมันโอ้แน่นอนเลยเอ้ยจริงพิชาดูจริงเอ้ยมันไม่ใช่นะมันเป็นภาพลวงตาเฉยเดี๋ยวดูเหมือนจริงเราก็เลยคิดว่าจริงแต่พอจะเอาเข้าจริงๆอ้าวมันไม่จริงก็เลยทุกข์โดยไม่จำเป็นเดี๋ยวก็พอเข้าใจแล้วก็เลยเอาไม่จำเป็นต้องทุกข์ละไอ้ที่เราผ่านมาคือเราทุกข์โดยไม่จำเป็นพอเราเข้าใจความจริงว่าอ๋อจริงๆมันไม่ใช่ทุกข์เราก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์อีกต่อไปแต่ที่ว่าทำให้เรายึดถือไปนั่นคืออาสวะที่สะสมอยู่ในจิตของเรานั่นเองก็คือตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนั่นคือคอนเทนต์เนี้ยพระอาจารย์ไม่ได้คิดใหม่นะคุณใจหนูประมาไม่ว่าจะด้วยพยับแดดไม่ว่าจะคนเล่นมายากลไม่ว่าจะด้วยฟองน้ำไม่ว่าจะด้วยต่อมน้ำหรือไม่ว่าจะด้วยการไปหาแก่นไม้ในต้นกล้วยนี่มันจะไม่เจอมันจะไม่มีแต่ไม่มีสาระเราจะไปหาความมีในสิ่งที่มันไม่มีมันไม่ได้ไงคุณจะไปหาสาระในสิ่งที่มันไม่ใช่สาระคุณจะหาไม่เจอนะคุณจะไปหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์คุณจะไม่เจอนะก็จะมีแต่ทุกข์นะคุณจะหาความเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงยั่งยืนในสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงคุณก็จะหาไม่เจอหรือจะพยายามหาสิ่งที่เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนไงก็จะหาไม่เจอที่เจอก็จะเจอแต่ของปลอมแต่ทีนี้ก็คือพอเจอของจริงมันก็จึงตกเป็นผลึกขึ้นมาให้เกิดความเข้าใจเดี๋ยวพอเราเข้าใจแล้วเราอยู่กับมันได้เลยอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์เหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูไอ้ที่มาอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์นั่นคือยอมรับมันไงและการยอมรับจึงเป็นแบบนี้จึงเป็นการยอมรับด้วยปัญญาแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณเมย์บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคุณเมย์ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะเจ้าค่ะเพราะว่าความคิดตกผลึกแล้วก็เพราะว่าการได้ฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็เก็บเอามานั่งคิดพิจารณาแล้วก็นั่งสมาธิแล้วด้วยนะเจ้าค่ะ คุณเมย์ก็ถามมาว่าการที่ทําแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่แต่ไงก็ตามคุณเมย์ก็ตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมในหลายๆรูปแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันตลอดไปเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: คือในชีวิตของเราเนี่ยถ้ามันไม่มีธรรมะอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันจะหนักมันจะตันมันจะฝืนมันจะมีความทุกข์เนี่ยจุดนั้นแสดงว่าไม่มีธรรมะมาหล่อเลี้ยงแล้วก็ให้จะยืนยันให้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่ามันไม่ใช่จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดนะในสภาวะความเข้าใจที่บอกโอ้ดีแล้วโอ้ฉันเข้าใจเต็มแจ้งเลยปล่อยวางได้แม้สุขเย็นมากเลยดีมันจะอยู่สักเท่าไหร่ดีเดือนหนึ่งสองเดือนอาจจะเป็นได้เราจะ3ปี5ปีไม่รู้แต่ประเด็นคือ มันเสื่อมได้แน
0: ่
1: เพราะอะไรอ่ะเขาก็เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีความเข้าใจก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้มันมีมาเนี่ยแล้วมันเกิดไงแล้วมันเกิดถูกป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งใดที่มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มีมามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอ้าคุณเดินใจลองตอบ
0: ไม่เที่ยงเหรอเจ้าค่ะ
1: ไม่เที่ยง
0: ไม่เที่ยงเจ้าค่ะ
1: แสดงว่ามันก็ดับได้ด้วยแล้วมันดับได้ด้วยก็ในเมื่อเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วมันดับได้โอ้มันดับได้นะถ้าเราไม่รักษาให้ดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เข้าใจเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยเรื่องความเสื่อมในเรื่องความดับแต่ท่านจึงออกแบบสิ่งที่เรียกว่ามรรคหมายถึงทางเดินก็คือไม่ได้อยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งคุณอยู่นิ่งนี่เสื่อมแน่อยู่นิ่งไม่ได้คุณต้องเดินตลอดคุณต้องแบบก้าวไปข้างหน้าตลอดคุณต้องขยับตลอดคุณต้องปฏิบัติอยู่ตลอดคุณต้องเอาธรรมะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมันก็ไม่ใช่ว่าฉันวันนี้สวดมนต์แล้วนั่งสมาธิแล้วตอนเช้า5นาทีมีตัวในการที่จะด่าคนได้หรือมีใบเสร็จในการที่จะยึดถือได้ในการที่จะหวังว่าสิ่งนี้ต้องเป็นของฉันได้มันก็ไม่ได้ไม
0: ่
1: ได้มันจึงต้องอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็ในชีวิตประจำวันนี่แหละคุณใจที่ว่ามันจะมีเครื่องทดสอบให้เราสามารถดูซิว่าจิตนั้นที่ว่าดีๆมาดีๆมาตอนมันยังไม่มีอะไรมากระทบเนี่ยแล้วตอนมีอะไรมากระทบแล้วมันจะรักษาความดีนี้ได้อยู่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มันต้องมีเครื่องสอบแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องให้มาอยู่ในชีวิตประจำวันถึงจะถูกและถึงจะสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็นู่นเลยเจอกันที่นิพพานจะมีนิพพานเป็นที่สุดจบ
0: เจ้าค่ะ
1: จะสามารถไปตามทางได้แล้วผิดถูกก็ทำไปเถอะอาจารย์ว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ผิดถูกก็ลองทำดูทำอะไรมันไม่ถูกแล้วมันก็ต้องทำผิดๆก่อนแต่ว่าเราพยายามปรับให้มันถูกพยายามปรับให้มันถูกแล้วก็อย่าทำผิดบ่อยเกินไปทำผิดบ่อยๆก็ยิ่งจะสะสมอาสวะไม่ดีอะไรที่เรารู้แล้วว่ามันผิดที่มันไม่ถูกเราก็ต้องพยายามปรับโดยอย่าแบบไปทำอะไรที่มันผิดผิดไม่ถูกไม่ถูกนั้นอยู่เรื่อยมันกลายเป็นอาสวะที่ไม่ดีสังสม
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: การปรับแก้จึงเป็นตัวการกำจัดอาสวะที่อยู่ในจิตไปในตัวนั่นเองใช่ไหม
0: เจ้าค่ะการที่พระอาจารย์กล่าวเช่นนี้นี่จะตีความหมายได้ไหมเจ้าค่ะว่าเมื่อเราเหมือนกับอย่างที่คุณเมย์เกิดตระหนักขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่าอะไรที่ไม่ต้องไปแบบตกผลึกแล้วตามความคิดที่คุณเมย์ว่ามาเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าเราจะเรียนรู้เริ่มฝึกทำสมาธินะเจ้าค่ะแต่อย่างไรก็ตามที่พระอาจารย์บอกว่าให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นนะหมายถึงว่าเราเริ่มสะสมอาสวะใหม่ในการที่จะคิดในทางที่ถูกที่ควรเดินไปในมรรคแปดเข้ามาเป็นอาสวะใหม่ในจิตใจเราจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทำว่าฉันนั่งสมาธิแล้วจบแล้ววันนี้มีตัวไปด่าคนนู้นคนนี้อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์หมายถึงว่าต้องเข้ามาอยู่ในตัวเราจริงๆแล้วก็ทำอย่างจริงจังเป็นส่วนหนึ่งของอาสวะใหม่ในใจเราจริงๆ
1: okay.
0: ถึงจะได้ผลถูกไหมเจ้าคะ
1: ที่คุณใจพูดตรงนี้มีสองส่วนเราคือส่วนที่ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอันนี้คือถูกแล้วเราต้องมาทำแต่ส่วนที่ว่าเป็นอาสวะใหม่เนี่ยคือจริงๆอาสวะเก่ามันลอกออกมันลอกออก
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำไมถึงบอกว่าอาสวะเก่าลอกออกไม่ใช่อาสวะใหม่เพิ่มเข้าเพราะว่า
0: อ
1: าสวะคือมันเป็นสิ่งสะสมแล้วมันก็คือมีแค่กามาสวะปฏิฆาสวะแล้วก็อวิชชาสวะเช่นเรารักชอบพอสิ่งใดกามาสวะจะพอกพูน ไปในจิตเราทันที
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวเราด่าคนเราไม่พอใจปฏิกาสวะพอกพูนทันทีหรือเราไม่เข้าใจสถานการณ์ม่วงซึมอกตัญญูเห็นแก่ตัวอวิชชาสวะพอกพูนขึ้นทันทีโอเคไหมฮะแต
0: ่
1: พอมันจะมีสถานการณ์ให้คุณต้องด่าคนปฏิกาสวะมันจะเกิดไงมันจะถูกจี้มันจะถูกกระตุ้นแต่ว่าปฏิกาสวะที่เราสะสมไว้มันจะถูกกระตุ้นให้เราด่าก็ตามแพทเทิร์นเดิมที่เราเคยชอบ
0: ฉันต้องได
1: ้ฉันต้องได้ฉันต้องได้ไปหาหมอดูทำยังไงถึงฉันจะต้องได้ต้องบูชาอะไรเอากี่ขันกี่ดอกเท่าไหร่โต๊ะบูชา 7,000 5,000 เอาหมดใช่ไหมนี่กามาสวะพอกปูนกามาสวะพอกปูนคุณต้องได้ไงไอ้จิตมันแบบฝังลงไปเลยผูกลงไปเลยแต่ทีนี้พอมีภาษาที่จะกุ้นให้เราว่าฉันต้องได้เนี่ยแล้วคุณนะก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาฉันก็แผ่เมตตาเอาจะมีใครมาจี้ให้ฉันมีปฏิฆาสวะฉันก็ยิ้มไปปฏิฆาสวะเนี่ยที่มันจะถูกกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหลุดออกโอ้ฉันต้องได้ต้องได้น่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกามาสวะจะหลุดออกอาสวะใหม่ที่ว่าอาสวะใหม่ไม่ใช่คืออาสวะเก่าจะหลุดออกเพราะ
0: เจ้าค่ะ
1: ภาษาเดิมๆที่จะกระตุ้นให้อาสวะมันสั่งสมลงไปนั่นน่ะที่เป็นแพทเทิร์นของเราชีวิตเดิมนั่นน่ะเราไม่ทำตามแพทเทิร์นเดิมๆนั้น
0: เจ้าค่ะเราไม่ทำเหมือนเดิมแล้ว
1: ไม่
0: ทำนิสัยไม่ดีเหมือนเดิมแล้ว
1: ไม่
0: เจ้าค่ะเหมือนมันหลุดออกไปละ
1: ไม่ใช่ถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: พอเราไม่ทำตามเดิมๆแล้วคุณทำอะไรคุณทำตามมักมีสัมมาสังกัปปะก็ไม่คิดด่าคนไม่คิดร้ายกับเขามีความคิดหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนจะพูดก็ไม่พูดมิจฉาวาจาคือพูดสัมมาวาจาล่ะเดี๋ยวพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บไปตามทางใหม่อาสวะเก่าที่มันจะกระตุ้นให้ว่ามันต้องทำแบบเดิมเนี่ยมันจะหลุดออกทันที
0: เป็
1: นมันจะหลุดออกเพราะถ้าคุณเมเข้าใจคำว่าอาสวะในลักษณะนี้อันนี้ถึงจะถูกไม่ใช่อาสวะใหม่พอกปูนลงไปแต่อาสวะเก่ารุดลอกออกไม่ได้มันคือตรงนี้คุณจะแยกว่าถ้ามันไม่มีผัสสะที่เคยทำให้เกิดปฏิฆะมากระทบหรือถ้าไม่มีผัสสะที่ทำให้เกิดกามาสวะมากระทบแต่ไม่มีนะนี่ยกตัวอย่างแค่สองอย่างอวิชชาก็ด้วยเหมือนกันถ้าไม่มีมันก็ไม่ขูดออกนะ
0: ม
1: ันก็ไม่ออกออกอยู่ก็ออกแบบออกเรื่อยๆนะออกเรื่อยๆออกแบบเหมือนด้ามเครื่องมือของช่างไม้ก็จะมีรอยหัวเมื่อยมือของช่างไม้ปรากฏอยู่แต่มันก็ค่อยๆออกไปค่อยๆออกไปอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แม้แต่ถ้าจะออกแบบเจ๋งๆโดนๆเลยเนี่ยมันต้องตรงที่เราจีด
0: ม
1: ันต้องตรงที่เราอยากมันต้องตรงที่เราไม่เข้าใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าตรงไหนรู้สึกกลัวนั่นแหละนั่นแหละอวิชชาสภาวะมันออกมาแล้วโอเคไหมเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งไม่แน่ใจเลยว่ามันจะได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ฉันก็กังวลใจนั่นนี่อวิชชาสภาวะมันออกมาแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำไงก็นั่นแล้วจุดธูป9ดอกอ่ะ9ดอกแล้วเอา8ดอกแล้วกันมรรค8โอ้ยไปกันใหญ่ละเพราะนั้นคุณก็ไม่ไปทำอย่างนั้นมันอาสวะก็พอกใหม่ล่ะรอยเดิมเก่าเพิ่มแต่เราทำยังไงมีจิตเมตตามีความอดทนปฏิบัติตามมรรคแปดมีความเพียรมีความมั่นใจมีศรัทธาไม่หลงไหลไปในทางที่เป็นศีลพัตตาปรมาสไอความกลัวมันจะอยู่ไม่ได้อวิชชาสวะจะลอกออกไปเป็นอย่างนั้นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นเวลาเราจะทำความเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันจะดีแต่รู้สึกกลัวนะคุณทำเลยคุณทำเลยเจอความกลัวคุณทำเลยทำไม
0: จะทำในทางใหม่อยู่ไหมเจ้าค่ะ
1: ก็คุณจะทำความดีแต่ฉันกลัวคุณทำเลยคุณทำเลยทำไมอ่ะเพราะว่าอาสวะอวิชชาสวะมันจะลอกแต่ฉันไม่แน่ใจนะมันทำถูกไหมเนี่ยคุณทำเลยนี่ไอ้ที่ว่าทำเลยทำตามมรรคแปดนะแล้วที่กลัวๆเนี่ยคืออวิชชาสวะนะมันออกมานี่มันก็จะมาทำนองว่าอย่าทำนะแน่ใจเหรอมันจะดีเนี่ย เออไม่ทำก็ได้ฉันก็แบบ

0: ไปทำอะไรที่มันสายมูนะสายมูมูหน่อยแบบกั้มกั้งกึ่งกึ่งไม่เต็มที่อะไรเงี้ยนะกึ่งกึ่งกลางกลางนะเผื่อเสือเผื่อขาดคือพระอาจารย์ก็พูดกลางกลางนะเออเสร็จแล้วก็ไอ้อาสวะมันก็ยังกลับมาอยู่ไง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เลยเราไม่มั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเราจะคิดน้อยใจพอเจอเหตุการณ์เนี้ยฉันไม่พอใจเลยฉันน้อยใจเขาฉันไม่อยากจะทำไม่อยากจะยุ่งอ่ะเฮ้ยนี่แสดงว่าจิตแบบเนี้ยมีอวิชชาสภาวะปนกับปฏิฆาสภาวะด้วยนะการผูกเวรเนี่ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วทำยังไงเอาเงินก็มีอุเบกขามีเมตตาทำตามเหตุตามปัจจัยทำอย่างนี้ปุ๊บอาสวะที่มันออกมาเนี่ยมันจะหลุดออกไปไงมันอยู่ไม่ได้มันก็ลอกออกลอกออกไปเรื่อยคนขับรถปาดหน้าเอาจะโกรธปรี๊ดขึ้นมามันจะจี๊ดแล้วจี๊ดแล้วจี๊ดแล้วด้วยล่ะแต่เราก็เบรกเอียดมีเมตตามีเมตตาตอนที่คุณโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณไม่ได้เดินตามมากนะหลุดแล้วนะปากยังไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมแต่มีมิจฉาสังกับอาละมีความโกรธแล้วหยุดหยุดหยุดหยุดไม่โกรธไม่โกรธทำยังไงมีเมตตามีอุเบกขาปุ๊บอาสวะที่ออกมาเนี่ยหลุดออกไปเลยอยู่ไม่ได
1: ้
0: มันจี้จี๊ดนี่แล้วเราก็ไม่ตามไปไงเราไม่ไปตามแพทเทิร์นเดิมๆไอ้แพทเทิร์นเดิมๆที่ออกมาก็หลุดออกไปอยู่ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: อยู่ไม่ได้ก็เป็นการทำความสะอาดจิตแล้วจึงเป็นอาการออกมาให้คุณเมย์เนี่ยรู้สึกด้วยว่าโอ้แบบมันโล่งนะมันลอกออกไงมันขูดเกลาไง
1: เจ้าค่ะ
0: พอเราเจอเรื่องบีบคั้นมากๆเนี่ยบีบคั้นมากๆเนี่ยบีบจนหน้าเขียวหน้าเหลืองแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ฉันรักษาตามมรรคแปดมันจะโล่งขึ้นมาได้ก็ใช่ไหมแล้วเข้าใจอริยสั
1: จ
0: น
1: ี
0: ่เป็นหนทางทางเดียวอย่างอื่นตันหมดเนี่ยจึงเกิดความเข้าใจเฉพาะตนนี้ขึ้นมา
1: ใช่ไหม
0: นี่แหละคือจิตที่ทำอย่างนี้ได้ต้องนอนแน่นอนเลยมีสมาธิแน่นอนเดี๋ยวจะว่าจะถูกจะผิดมันคือได้นะไม่ผิดหรอกคือได้แล้วเนี่ยจิตถ้าไม่เป็นสมาธิมันไม่เห็นข้อนี้แน่ถ้าจิตเป็นสมาธิจึงจะเห็นข้อนี้ได้
1: สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าที่พระอาจารย์สักษาหรืออธิบายมาเพิ่มเติมเนี้ยก็คงจะตอบคำถามในข้อที่2ของคุณเมย์ไปได้อย่างดีเลยว่าถามมาว่าอาสวะเนี่ยอย่างที่คิดมาตอนต้นอะเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ชี้แจงไปแล้วมีอีกนิดนึงที่คุณเมย์ยังอยากจะกราบนมัสการเรียนถามก็คือการมีปีติมีความสงบมีสมาธิหรือการไม่ยินดียินร้ายเลยเนี่ยอะไรมันจะดีกว่ากันเจ้าค่ะและคำว่าสุขจากภายในคือสุขจากสมาธิใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนี่มันเจ้าค่ะ
0: สุขในภายในคือสุขจากสมาธิถูกต้องในสมาธิก็มีอยู่4ขั้นในขั้นของรูปก็เริ่มจากตั้งแต่คิดนึกเรื่องที่มันดีๆแล้วมีความสุขกันได้เลยเราสุขจากในภายใน
1: เจ้าค่ะ
0: สุขที่ละเอียดขึ้นไปก็จะเป็นเรื่องของอารูปแล้วก็มีทั้งหมด9ขั้นนะความสุขที่ยิ่งขึ้นไป8ขั้นในส่วนของสมาธิแล้วก็สมาธิขั้นที่9ด้วยส่วนคำถามที่ถามถึงสมาธิเนี่ยที่พูดถึงปีติสงบเนี่ยนะกับไม่ยินดียินร้ายอันไหนดีกว่ากันมันมองคนละมุมในคำถามนี้พระอาจารย์ว่าการที่ท่านถามว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยคือไม่มีตัณหาการที่จะไม่มีตัณหาคุณต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาส่วนปีติสงบสมาธินั่นหมายถึงสมถะอย่างเดียวหรือเปล่าเนาะมันก็จะมีแง่มุมที่มีความแตกต่างกันอยู่จริงๆถ้าเราสมาธิเนี่ยมันจะมี2ส่วนคือสมถะและวิปัสสนาเนาะสมถะและวิปัสสนาในสมถะวิปัสสนาถ้าเราจะแยกเป็น3ส่วนคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญา3ส่วนเราจะแยกเป็น8ส่วนก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นส่วนปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นส่วนของสมาธิเนาะ3อย่าง8อย่าง รวมกันเหลือ3อย่างศีลสมาธิปัญญา3อย่างศีลสมาธิปัญญารวมกันเหลือสมถวิปัสสนาสมถวิปัสสนาถ้าจะเรียกอันเดียวเราเรียกว่าสติเพราะนั้นสติก็จึงเป็นจุดรวมอันแรกเอ๊สติเราทำแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาได้แล้วก็อยู่ที่เราจะพูดในบริบทอันไหนหลวงพระอาจารย์ว่ามันเหมือนกันก็คือคำสอนเป็นทางเดียวกันอยู่ที่ว่าละเอียดมากน้อยเท่านั้นเองแต่จริงๆคำว่าสมาธิมันก็มีตั้งแต่ขั้นธรรมดาธรรมดามีปีติมีความคิดจนถึงแบบไม่มีความคิดไม่เหลืออะไรเลยสัญญาเวทนาที่แต่นิโรธนี่ก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งแล้วก็ละเอียดไปก็มีแต่คือเป็นสเปกตรัมจากหยาบไปละเอียดก็มีเดี๋ยวไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยนี่คือคงจะเน้นมาเรื่องของอุเบกขาเดี๋ยวถ้าอุเบกขาก็คือตั้งแต่สมาธิขั้นที่3ขึ้นไปอุเบกขาที่ยังมีสุขอยู่ก็ยังเป็นฌาน3ถ้าอุเบกขาล้วนๆไม่มีสุขเลยก็เป็นขั้น4เป็นต้นแล้วก็อย่างนี้นั่นเองเจ้าพัน
1: ธ์เจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นคำตอบให้กับคุณเมย์นะเจ้าค่ะคุณเมย์เขียนส่งท้ายมาด้วยซึ่งโยมอยากจะขออนุญาตอ่านเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจกับทั้งทางพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะเจ้าค่ะก็คุณเมย์บอกว่าสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมนับถือศรัทธาพระอาจารย์ภัยบูรณ์ในความมีวินัยมีความเพียรมีปัญญาและมีเมตตาของท่านที่กรุณาถ่ายทอดบอกต่อสิ่งล้ำค่านี้จากพระพุทธเจ้าให้ใครหลายๆคนรวมทั้งตัวของตัวคุณเมย์เองด้วยได้พัฒนาชีวิตไปในทางที่สว่างและดีงามยิ่งขึ้นก็ซาบซึ้งและสำนึกในพระคุณของพระอาจารย์รู้สึกขอบพระคุณในความทุ่มเทของทีมงานทุกท่านด้วยคุณเมย์ก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าคุณเมย์บอกว่าเป็น spiritual community ก็คือเป็นสังคมแห่งจิตวิญญาณที่ดีทางด้านนี้นะเจ้าค่ะตลอดไปด้วยเจ้าค่ะอันนี้ก็ถือเป็นคำที่กล่าวมาทำให้ทั้งตัวพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานลูกศิษย์ลูกหาเบื้องหลังการจัดรายการนี้ก็คงจะได้ชื่นใจกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ยินดีที่ทั้งคุณเมย์แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะก็ติดตามรับฟังก็ถ้าพระอาจารย์พูดเปล่าๆอยู่คนเดียวคุณเตือนใจแล้วไม่มีใครฟังมันก็ประโยชน์น้อยใช่ไหมแต่ว่ามีคนอย่างท่านผู้ฟังฟังแล้วนำไปคิดใกล้ครวญไตรตรองได้ประโยชน์โอ้ดีมากก็คอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่พระอาจารย์คิดเองคุณใจก็สืบต่อมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอาจารย์ทำเองก็ไม่สำเร็จก็ต้องมีลูกศิษย์อื่นๆที่ช่วยแล้วก็คิดว่าที่คุณเมย์บอกว่าพระมหาภิบูลมีวินัยมีความเพียรเนี่ยพระอาจารย์ว่ามีไหมคุณเดินใจ
1: มีแน่นอนจ้ะจากนี้วันหยุดป่วยไข้เลยนี้ถือว่าสุดยอดจ้ะค่ะ
0: คิดว่าอย่างนี้มากกว่าว่าคือตัวพระอาจารย์เองคิดว่าตัวเองยังมีน้อยไม่ว่าจะเรื่องปัญญาเรื่องเมตตาเรื่องความมีวินัยเนี่ยเพราะว่าคนที่เขาอยากจะฉลาดเนี่ยนะเขาจะคิดว่าเขามีสิ่งนี้น้อยใช่ไหมคนที่มีปัญญามากก็คิดว่าตัวเองมีปัญญาน้อยเพราะว่าตัวเองอยากจะ expand อยากจะเพิ่มปัญญาของตัวเองให้มากขึ้น
1: ค
0: ่ะวินัยก็เหมือนกันความเพียรก็เหมือนกันเมตตาก็เหมือนกันคิดว่าถ้าแบบแหมมีได้มากกว่านี้มันจะดีเนี่ยก็เลยที่คิดว่ามีอยู่ที่มีอยู่มันไม่มากพอนะก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเนาะตัวพระอาจารย์เองก็ต้องพัฒนาตนแล้วถ้าเราหยุดพัฒนาเราก็เสื่อมได้ตัวท่านผู้ฟังเองก็ต้องพัฒนาตนหลังจากที่มีแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเนาะไม่ประมาทก็จะทำให้เรามีความก้าวหน้าในธรรมะในนี้ได้เอง
1: สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วแบบพระอาจารย์นะเจ้าค่ะก็คือยังศึกษาหมั่นทำความเพียรหมั่นศึกษาหาความรู้ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปศึกษาแล้วก็นำมาเข้าสู่จิตใจสู่สมองแล้วก็ปฏิบัติออกไปทางกายวาจาใจอย่างแท้จริงอันนี้ก็จะดีที่สุดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปเป็นของผู้ใช้นามว่าคุณโลตัสเจ้าค่ะคุณดอกบัวนี่แหละคุณโลตัสก็บอกเขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยจะฝึกยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพูดน่ะคือคำโกหกนะคำหลอกลวงคำเพ้อเจ้อคำที่หาสาระแก่นสารไม่ได้คำส่อเสียดยุโยงให้แตกกัน คำโกหกคำนินทาอย่างรวมถึงคำหยาบทั้งหลายนั่นไม่จำเป็นต้องพูดนั่นไม่จำเป็นเลยคือบางคนใช้ว่าเรื่องจำเป็นมากๆเลยต้องบอกนะไม่งั้นเขาจะแย่เลยนะแต่ถ้าบอกไปแล้วแล้วก
1: ็
0: คนนี้ก็จะเกลียดคนนั่นแล้วก็เป็นคำหยาบไม่มีที่อ้างอิงก็เกิดเป็นข่าวลือกันมาตำนานจนมันเหลวแล้วก็ยังมาพูดอีกหาข้อมูลจริงไม่ได้ไม่จำเป็นเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูด
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่จำเป็นเลยแล้วต่อให้เรื่องที่ไม่ใช่คำโกหกใช่ไหมแล้วก็เป็นคำสุภาพมีหลักฐานที่อ้างอิงแล้วก็ยังเป็นคำสนับสนุนไว้พูดไปแล้วก็จะให้เกิดความสามัคคีกันแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เวลาที่ควรจะพูดนะก็ไม่ควรพูดอยู่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วมันก็ยังจะต้องมาคิดเรื่องประกอบด้วยการไหมมีประโยชน์ไหมเป็นธรรมเป็นวินัยไหมเ
1: นี่
0: ยมันต้องมาคิดทั้งสามอย่างนี้ด้วยจึงพูดได้จึงพูดได้ทีนี้คนเอาปากมันก็ขยับง่ายไงเห็นอะไรก็อยากพูดเห็นอะไรก็อยากจะติเขาทำความดีก็ยังไปติเขาอันนี้โอ้สวยงามดีก็บอกหรูเกินไปพอเอาธรรมดาธรรมดาทำไมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันติได้หมดอ่ะคนแล้วมันอยากจะติก็ไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้คำติเตียน
1: เจ้าค่ะ
0: หรือบางทีปากคนอื่นเราคุมไม่ได้ปากเราเราก็บางทีคุมได้นะบางคนก็คุมปากไม่ได้เหมือนกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ปากเราบางทีเราคุมได้แต่ปากคนอื่นเนี่ยเราคุมก็ไม่ได้แน่นอนไม่ได้แล้วต่อให้แบบคุณใช้อาญาสัตราเช่นคุณเป็นเจ้านายเวลาแล้วก็สั่งปลดก็ได้สั่งลงโทษก็ได้เขาก็ไม่พูดหรอกด่าเราต่อหน้านะเขาไม่พูดจะพูดทำไมก็กลัว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่รับหลังอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะพูดกับกำแพงก็ได้ก็จะพูดกันห้องน้ำ ในห้องน้ำนี่เขาก็ด่าเราก็ยังได้เราก็ไม่รู้
1: ก็ครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เราก็คุมปากเขาไม่ได้อยู่ดีแต่เพราะฉะนั้นที่สำคัญกว่าคือว่าควบคุมจิตใจของเราฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นใช่ไหมแล้วถ้าคนอื่นเขาพูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นน่ะเราจะควบคุมจิตใจของเราก็ต้องให้ได้ด้วยก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นที่คุณโรตัสเขียนมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะว่าฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นคือมิจฉาวาจาแล้วก็ประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ถูกกาลเวลาเนาะนั่นเองแล้วก็ให้พูดในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นบ้าน
1: ก็น่าจะเป็นมงคลกับชีวิตนะเจ้าคะในการที่จะฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นอะไรที่มันไม่ดีเป็นมิจฉาวาจานี่ก็ไม่ควรพูดให้ไปกระทบกระเทือนจิตใจคนอื่นอย่างยิ่งเลยหรือว่าไปสร้างความแตกสามัคคีให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะก็ไม่ควรพูดเพราะพูดแบบนั้นก็เป็นบาปด้วยถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์เหมือนกับว่าเป็นมุสาวาจาแล้วก็อย่างที่ข้อที่ว่าศีลข้อ4เนี่ยเจ้าค่ะมันจะรวมไปถึงเรื่องของการที่จะพูดจาไม่ใช่ว่าแค่พูดโกหกไม่โกหกอย่างเดียวถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์จะมีเรื่องพูดสอดเสียดยุยงให้แตกแยกอะไรเนี้ยพระอาจารย์ก็เคยพูดด้วยว่าบางทีคำพูดที่มันเรียบร้อยนี่แหละแต่ว่าเราเหมือนใช้ปากเราเป็นหอกไปทิ่มตามคนอื่นเนี่ยคือพูดเพื่อเป็นเสียดแทงจิตใจเขาพูดแบบนี้เขาต้องจี๊ดแน่แบบเนี้ยคืออย่างนี้บาปแน่ๆใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์
0: จะเรียกว่าเป็นคำหยาบด้วยเหมือนกัน
1: ใช่
0: แต่ว่าการใช้ภาษาอาจจะสุภาพแต่ถ้ามันบาดลึกเสียดแทงเนี่ยก็นี่คือคำหยาบด้วยเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่ควรกระทำอย่างยิ่งนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปเลยนะเจ้าค่ะมีคำถามว่าเพราะเหตุใดจึงพูดว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากก็เห็นว่ามันมีคนเกิดมาในโลกนี้ก็ตั้งมากมายเต็มโลกหมดจนจะล้นโลกแล้วเจ้าค่ะ
0: โอเคใช่แล้วก็แม้แต่คนที่จะล้นโลกเนี่ยอย่างประเทศไทยเราก็มีปัญหาว่าประชากรเกิดลดลงใช่ไหม
1: ค
0: นสมัยใหม่นี้แต่งงานกันอยู่แต่ไม่มีลูก
1: ก็นิ่มเยอะขึ้นนะเจ้าค่ะ
0: เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่คือไม่มีลูกเยอะขึ้นนะเด็กที่เกิดมาก็ลดลงอันนี้ก็ยากอย่างหนึ่งละแต่ว่าคนที่เขาแบบลูกเยอะลูกดกก็มีนะ ทุกวันนี้อัตราการเพิ่มประชากรก็ยังมากอยู่

0: ที่ยากเนี่ยเราต้องกลับมาที่บริบทแล้วในคำนี้ถ้าเราไปหาเราไปเสิร์ชดูคือเวลามีใครสักคนใดคนหนึ่งพูดคำใดคำหนึ่งขึ้นมาบอกว่านี่มีคำเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราจะต้องแบบรู้จักที่มาที่ไปนะรู้จักที่มาที่ไปไม่ใช่แบบอ๋อใช่ใช่ใช่เขาพุทธเจ้าสอนงี้มั่วเต็มเลยเดี๋ยวนี้ตามโซเชียลมีเดียนะคุณเตือนใจทั้ง TikTok อ่ะมีอาจารย์นั่นหลวงปู่นี่หลวงตาโน่นบางทีก็ไม่ถูกคำว่าไม่ถูกนี่คือหมายถึงคำสอนเนี่ยไม่ถูกเป๊ะนะ
1: จะค่ะ
0: จะมีอย่างอื่นซ่อนแฝงอะไรอยู่มากเพราะฉะนั้นพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรู้จักที่อ้างอิงแต่ว่าไอ้ที่มันเนี่ยมันมาจากอะไรนะเราต้องไปตรวจสอบดูแล้วลักษณะสิ่งนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไหนใครพูดพระพุทธเจ้าพูดท่านตรัสไว้จริงไหมมีนะบาลีท่านพูดงี้เลยล่ะการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากทำไมท่านถึงว่ายากก็คนเกิดยังเยอะแยะอยู่ไหนไปดูเรื่องที่ทำไมท่านพูดคำนี้ออกมาบริบทเรื่องนี้นะมีอยู่สองระยะก็บอกเนาะระยะแรกท่านเปรียบเทียบกับเต่าตัวหนึ่งคุณเดาใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เต่าตัวนี้มันก็เป็นเต่าทะเลมันเป็นเต่าทะเล100ปีมันจะโผล่หัวขึ้นมาสักครั้งหนึ่งอึดมากหายใจนะ100ปีโผล่หัวครั้งเดียวในทะเลทะเลยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่ทั่วโลกทั้งหมด4ส่วน4เลยเป็นทะเลหมดเลยในปัจจุบันนี้เรายังเป็น3ใน4เป็นทะเลนะ1ใน4เป็นแผ่นดินใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: สมัยนั้นเนี่ยเต่าตัวนั้นเนี่ยอยู่ในโลกที่เป็นสมัยทะเลทั้งหมดเลยแล้วก็มีแอกไม้ไผ่อันหนึ่งที่แอกมันมีรูอยู่รูหนึ่งพระพุทธเจ้าถามว่าความน่าจะเป็นความเป็นไปได้นะที่ว่าเต่าตัวนี้มันจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วเอาหัวซุกเข้าไปในรูนี้พอดีมันจะยากหรือง่ายท่านถามอย่างน
1: ี้ยากมากๆเลยเจ้าค่ะ
0: อ๋อโถยากมากๆเลยนะ
1: มันตาบอดด้วยแล้วก็แอบนี่มันก็คงจะล่องลอยไปทั่วโลก
0: ใช่ใช่มันมีลมเหนือลมใต้ตะวันออกตะวันตกพัดไปหมดเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะต่อให้แบบคือถ้าไม่มีลมพัดแอบอยู่นิ่งๆเนี่ยไอ้เต่าบางทีมันก็โผล่หัวมันไม่ตรงที่เดิม
1: เจ้าค่ะยาก
0: ร้อยปีนะร้อยปีรอต่อไปโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งไม่ตรงเนาะหรือถ้าโดนแอบอยู่แต่ไม่เข้ารูเขารอไปอีกร้อยปีอย่างเงี้ยนะโอเคยากใช่ไหมล่ะแต่ความยากตัวเนี้ยจะว่าแบบยากเลยมันยังง่ายเสียกว่าโอกาสที่เต่ามันจะเอาหัวซุกเข้าไปในไม้เนี่ยยังง่ายกว่าการเกิดมันเป็นมนุษย์ของอะไรม
1: ัน
0: จะเจาะจงเอาไว
1: ้
0: ของสัตว์นรกสัตว์นรกที่ถ้าไปเกิดเป็นนรกเป็นสัตว์นรกแล้วนะหรือใครก็ตามที่ไปตกนรกแล้วอ่ะตกนรกแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โอกาสที่มันจะขึ้นมาเนี่ยยากกว่าไอ้เจ้าเต่าตัวนี้ที่มันจะเอาหัวซุกเข้าไปในรูนี้อีก
1: เจ้าค่ะ
0: ยากมาก
1: ยากมากมากเจ้าค่ะ
0: มากมากมากมาก
1: เจ้าค่ะ
0: นอกจากนี้ยังยากขึ้นมาอีกว่าเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่พอนะโอกาสที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกนี่ก็ยากเหมือนกันโอกาสที่มีพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าคนทั่วไปนะไม่ใช่พระสัตว์นรกนะคือเราไม่ต้องพูดถึงว่าสัตว์นรกจะมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าคนดีๆทั่วๆไปเนี่ยการที่จะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งไม่ต้องพูดถึงใครคนดีๆใครสักคนใดคนหนึ่งก็ได้เอาใครก็ได้ที่จะมาเกิดแล้วมีพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งโอ้นี่ก็ยากพอกันยากพอกันกับไอ้เจ้าเต่าตัวนี้คือยากกว่าแบบเดียวกันกับที่สัตว์นรกจะมาเป็นมนุษย์แล้วถามอีกว่าคำสอนที่ท่านสอนไว้แล้วจะมาอยู่ยืดๆเนี่ยที่จะมายังคงอยู่ได้นานนี่ก็ยากเหมือนกันยากพอๆกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านผู้ฟังนี่ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์อยู่เปล่าเปิดวิดีโอเป็นใช่ไหม
1: เกิดมาแล้วเจ้าค่ะเกิดมาแล้วเนี่ย
0: เป็นมนุษย์แล้วเกิดมาได้แล้วนะ
1: มีบุญแล้วเจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วอันนี้เด้งที่สองเราได้แล้ว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วตอนนี้เรายังฟังธรรมอยู่นี่นะสามเท่านะคุณเดินใจสามเท่านะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในความยากที่ว่าเราได้แล้วอ่ะโอ้โหมันสุดยอด
1: เลยเกิดแล้ว
0: ยากเลยยังได้แล้วเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: เรายังได้แล้วเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้คือโปรโมชั่นสุดๆแล้วเลยโปรโมชั่นสุดๆแล้วคือเขาไม่เอาช่วงนี้นี่โหแบบไม่รู้จะรออีกเท่าไหร่บางทีสมมติถ้าเรารอต่อไปสักอาจจะ500ปีพันปี แต่คำสอนไม่อยู่แล้วนะ
1: ค
0: ุณได้เป็นมนุษย์อยู่ก็จริงแต่คุณไม่มีคำสอนนะหรืออาจจะไปสัก 3,000 ปีคุณเป็นมนุษย์อยู่ก็จริงแต่พระพุทธเจ้าหายไปแล้วนะหมายถึงว่าความที่แสดงถึงความมีพระพุทธเจ้าเนี่ยหายไปแล้วและไม่มีใครจะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าอีกแล้วเป็นสมัยที่เป็นความมืดมน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้เราได้เป็นมนุษย์ทั้งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเราได้ยินคำสอนนี่โธ่มันสุดยอดแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ดีที่สุดแล้วถ้าไปรอตอนนู้นสมัยอื่นอีกเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่แน่เสียง
1: ชาติไหนจะไม่เจ้าค่ะเกิดมาอีกทีอาจจะเป็นสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่มีคำสอนเลย
0: อย่าไปพูดถึงแค่ว่าเราจะได้เกิดมาอีกทีเลยเราจะได้เกิดมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันยากอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นต้องดูบริบทเราในคำพูดที่ว่าเกิดเป็นของยากเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยคือจากความเป็นสัตว์นรกมาอันนี้ก็อันที่หนึ่งหรือสัตว์เดรัจฉานก็ได้เพราะฉะนั้นก็ยากอยู่แหละในการที่เราจะได้อย่างนี้แล้วเรายังมีความมีตามีหูคนที่ยังมีอวัยวะครบ32พอมีเงินใช้มีความรู้ไม่ถึงขนาดว่าตาบอดหูหนวกอะไรเงี้ยก็แสดงว่าคุณก็มีบุญพอสมควรนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าคนที่ตาบอดหูหนวกก็มีบุญนะก็ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราสามารถใช้ความสามารถตรงนี้โอกาสตรงนี้ที่จะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คือที่ท่านพูดเรื่องนี้เพื่อที่ว่าจะให้ตระหนักให้เกิดความภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า sense of urgency คือความสลดสังเวชความเร่งด่วนในการที่ฉันจะต้องปฏิบัติโอ้ยไม่ได้ง่ายๆเนี่ยงั้นจะต้องรีบทำเลยจะไม่รอช้าอีกแล้วนี่เดี๋ยวเพื่อให้เข้าใจตรงนี้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะดังนั้นก็สรุปง่ายๆก็คือว่าพวกเราที่ตามรับฟังรายการอยู่แล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อาการครบ32หรือไม่ครบ32ก็ตามก็ถือว่าเป็นบุญหนักหนาแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดมาในสมัยที่มีพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมอยู่มีทางชี้แนะของท่านอยู่ดังนั้นก็จะต้องหมั่นรีบศึกษาปฏิบัติตามโดยเร็วเพราะนี่ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งของเราแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะคำถามต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะบอกว่าทำไมคนเราเกิดมาจึงต่างกันเพราะเหตุไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่ะก็เรื่องของกรรมคนเราเกิดมาเนี่ยสิ่งที่จะแยกจำแนกสัตว์ให้ซามหรือประณีตท่านบอกว่ากรรมคือการกระทำแต่ถ้าพูดถึงว่าคำว่ากรรมก็หมายถึงผลของการกระทำด้วยกรรม okay. และวิบากของกรรมเราจึงจะเป็นตัวแยกสัตว์ให้ซามหรือประณีตขยายความตรงนี้เนาะอย่างเช่นว่าคนที่ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์มากๆก็จะทำให้มีอายุสั้นคือหมายความว่าจะต้องไปตกนรกก่อนแต่ว่าถ้าคุณรอดพ้นจากนรก

0: คุณก็จะไม่มีชื่อเสียงแต่คนที่จะมีชื่อเสียงเนี่ยก็คือคุณไม่อิจฉาริษยาเขามีมุทิตาเขาเวลาเขาได้โปรโมชั่นเขาได้เลื่อนขั้นเรายินดีกับเขาด้วยไม่คิดบ้าบอแบบอิจฉาริษยาอนุโมทนาอันนี้จะเป็นเหตุให้คุณไปสวรรค์หรือถ้าแบบไม่ไปสวรรค์อ่ะบางทีมันหลุดออกจากสวรรค์ยังไงไม่รู้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะนำให้มียศตำแหน่งสูงเป็นต้นแล้วกรรมนั่นเองคือการกระทำจึงเป็นตัวแยกจำแนกให้มีความแตกต่างกันแล้วเราดูอย่างมนุษย์นี้ก็ได้เราไม่ต้องเอาถึงแบบว่ามีชื่อเสียงมั่นร่ำรวยอะไรเอาแค่แบบคนทำรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลเนี่ยเวลามีอาหารอย่างเช่นเราพูดถึงสุนัขนี้ก็ได้นะสุนัข ตัวหนึ่งมันกินอาหารอยู่ใช่ป่ะสุนัขอีกตัวหนึ่งเห็นฉันก็หิวเหมือนกันเธอกินอาหารอยู่เนี่ยฉันไม่แคร์นะสุนัขตัวที่สองเนี่ยก็ถ้าฉันแข็งแรงกว่าฉันก็แย่งเอาเลย
1: ใช่
0: ก็ฉันหิวเหมือนกันฉันก็หิวเหมือนกันแกก็หิวเหมือนกันใช่ไหมแต่ฉันมีกำลังมากกว่าฉันแย่งเอามันจะไม่ได้รู้สึกเซนส์ว่าเฮ้ยอันนั้นสุนัขตัวแรกนี่มาก่อนไม่มีไม่เข้าใจก็ฉันหิวก็ทำไมฉันมีแรงมากกว่าฉันมีสิทธิ์ได้ก็จะคิดอย่างนี้สิทธิของฉันอยู่ที่กำลังของฉันแต่ถ้าฉันมีกำลังมากนั่นคือฉันมีสิทธิ์แต่ก็เธอมีกำลังน้อยเธอไม่มีสิทธิ์นะก็จะคิดอย่างนี้ไงแล้วถ้ามนุษย์ทำแบบนั้นนะมันก็จำแนกกันแล้วว่าเออมนุษย์แบบนี้คือมนุษย์ที่มีจิตใจแบบสัตว์เดรัจฉานแต่เพราะมนุษย์ที่จริงๆอยู่ในร่างมนุษย์จริงๆแล้วมีจิตใจจริงๆอ่ะเขาก็จะไม่ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้จะถือเอาเฉพาะแต่ของที่เขาให้แล้วเอาก็ได้คนนี้เขาแบ่งให้เราก็เอาส่วนที่เขาแบ่งแต่ถ้าส่วนที่เขาไม่ได้แบ่งให้เขาไม่ให้อ่ะเขาไม่ให้เราก็ไม่เอาอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มันก็เป็นอย่างนี้ทำไมคุณถึงรู้จักจะไปคบก็เลยเคารพสิทธิของเขาอ่ะก็เข้าใจนี่ฉันเข้าใจได้ก็เขาเป็นเจ้าของเขามีสิทธิ์ในสิ่งนั้นแหละแล้วฉันไม่เป็นเจ้าของฉันก็ไม่มีสิทธิ์ในสิ่งนั้นนี่มันก็เรื่องธรรมดานะก็มนุษย์เขาเข้าใจได้ไง
1: มีศีลอยู่นะจ๊ะ
0: ใช่คือความเป็นปกติของมนุษย์เป็นแบบนี้ไงแต่สัตว์เดรัจฉานจะให้มาเข้าใจแบบนี้เขาไม่เข้าใจนะสัตว์เดรัจฉานจะเข้าใจมาให้เข้าใจว่าเขาก็ตัวนั้นมันมาก่อนมันก็ได้ก่อนมันก็ถูกแล้วไม่เขาไม่เข้าใจก็จะเข้าใจว่าก็ถ้ามีกำลังน้อยคุณไม่มีสิทธิ์นะคนมีกำลังมากจะมีสิทธิ์คุณโง่คุณไม่มีสิทธิ์ท่านฉลาดจะมีสิทธิ์อันนี้คือสัตว์เดรัจฉานเขาคิดแบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: คุณจะไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจความคิดของมนุษย์น่ะอันนี้ก็จะจำแนกละจำแนกสัตว์ให้ไม่เหมือนกันละคนเหมือนกันอยู่แต่คนหนึ่งมีจิตใจแบบสัตว์เดรัจฉานคนหนึ่งมีจิตใจแบบมนุษย์หรือก็เทวดาก็เหมือนกันก็แยกไปอีกจิตใจแบบเทวดาก็อีกแบบหนึ่งงั้นฉันให้ปันได้ฉันไม่ตระหนี่ทีเดียวไว้ฉันให้ปันได้หรือจิตใจแบบเขาเรียกว่าเปรตอย่างนี้ก็จะกลัวตลอดเวลากลัวเขาด่าหนึ่งกลัวเขากังวลนี่มันก็แบบเนี้ยจิตใจก็จะไม่ใช่มนุษย์แต่อยู่ในร่างของมนุษย์อยู่ก็กรรมเป็นตัวจำแนกให้คนเราเนี่ยแตกต่างกันเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มีหน้าว่าปัจจุบันนี้นะเจ้าค่ะก็โยมได้ยินคำพูดหนึ่งซึ่งโยมคิดว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยมาสอดคล้องกับที่พระอาจารย์ตอบเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าค่ะก็คือว่ามีความรู้สึกว่าคนมากขึ้นนะเจ้าค่ะเห็นเป็นข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแบบมีนิสัยกักขระโหดร้ายแล้วก็ไม่คำนึงถึงว่าอะไรชั่วดีอะเจ้าค่ะ มีที่เห็นในข่าวก็มีว่าแบบฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองอะไรทำร้ายบุพการีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็รังควานคนอื่นก็ทั่วไปเลยหลายคนก็เลยบอกว่าพวกนี้เนี่ยต้องเป็นพวกสัตว์นรกมาเกิดแน่ๆเลยถึงไม่มีจิตใจหรือวิญญาณไอ้ที่ว่าเป็นเรียกว่าไงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์สัญชาตญาณ
0: ของความ
1: เป
0: ็
1: นส
0: ั
1: ตว์นรกมันยังมีอยู่เจ้าค่ะ
0: อาสวะเนี่ยกระตุ้นให้เขาทำไปอย่างนั้นอาสวะที่ทำให้เขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกมาก่อนหรือสัตว์เดรัจฉานมาก่อนพอมาเป็นมนุษย์แล้วอาสวะนั้นยังอยู่มันยังมีแพทเทิร์นนี้อยู่พอมีอะไรกระตุ้นแบบนี้เห็นเขามีอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยสภาวะความเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็จะกระตุ้นออกมาว่าฉันมีแรงมากกว่าฉันเอาได
1: ้
0: สภาวะความเป็นมนุษย์ก็จะกระตุ้นออกมาว่ามีจิตสำนึกว่าของเขาเป็นของเขาของฉันเป็นของฉันไม่ได้เราไม่ควรแบบของเขาสภาวะจิตที่เป็นอสวะแบบเทวดาก็จะกระตุ้นว่าถ้าเขาต้องการฉันก็แบ่งให้ได้มันก็จะคิดคนละแบบ

0: พระอาสวะที่แตกต่างกันตรงจุดนี้แหละคุณเดินใจที่ว่าพอมีอะไรมากระตุ้นปึ้งเนี่ยแล้วคุณทำอะไรแล้วคุณทำอะไรใช่อยู่คนเรามันเกิดมาหมดอ่ะคุณเดินใจเป็นสัตว์นรกคุณเราก็เป็นมาแล้วเป็นเทวดาเราก็เป็นมาแล้วเป็นคนเราก็เป็นมาแล้วยากจนเราก็มาแล้วคนรวยรวยมีเงินทองเราก็เป็นมาแล้วแต่ประเด็นมันคือถ้าเราจะแบบไปเชื่ออยู่แต่ว่าเนี่ยฉันเคยเป็นตอนนี้มาอดีตฉันเป็นอย่างนี้นะโอ้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเข้าใจไหมเราคิดว่ากรรมเก่าเขาเป็นมาอย่างนี้นะเขาเป็นสัตว์นรกมาเกิดนะก็ใช่อยู่แพทเทิร์นเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงได้ไหมเขาจะแบบตั้งอยู่ในมรรคได้ไหมโอเคฉันไม่อยากจะปฏิบัติตามศีลแล้วอยากจะผิดศีลฉันอยากจะขโมยฉันอยากจะแย่งเอาน่ะแต่ฉันก็ทำตามศีลเขาก็เปลี่ยนแปลงได้เขาก็เปลี่ยนแปลงได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การกระทำกรรมในปัจจุบันเนี่ยสำคัญเนี่ยจะเป็นตัวจำแนกแน่นอนว่าไอ้จุดที่มันจะกระตุ้นให้แพทเทิร์นเดิมๆของเราออกมาแล้วถ้ามันผิดพลาดไม่ดีเราอย่าตามเนี่ยให้ไปตามทางที่โอกาสมันเปิดแล้วตอนนี้แต่ความยากขนาดนี้เรายังได้แล้วโอกาสเปิดแล้วเรารีบไปตามทางเลยแต่ซึ่งมันจะยากง่ายไม่เท่ากันนั่นแหละสำหรับแต่ละคนประจุดสตาร์ทมันไม่เท่ากันแต่คนเรามีต้นทุนแตกต่างกันแต่ความที่ว่าจุดสตาร์ทมันไม่ต่างไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนี่แหละแต่ว่ามืดก็สว่างได้ไงเราอยู่มืดเราไปสว่างได้สว่างอย่าไปมืดนะสว่างคุณให้ไปสว่างเกิดมามืดคือเกิดมาสว่างต่างให้สามารถไปสว่างให้ได้
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าอย่าท้อถอยไม่ว่าเราจะเกิดมาในชาตินี้เราอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราแหมทำไมเกิดมาไม่เท่าเทียมคนอื่นเขาเรื่องของความยากดีมีจนความมีชื่อเสียงอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปสนใจแต่มุ่งทำความดีพูดดีทำดีคิดดีทำดีอยู่ในศีลในธรรมนี้ก็เรียกว่าเรากำลังเริ่มต้นในสิ่งที่ดีไปในทางที่สว่างแน่นอนนะคะคำถามสุดท้ายน่าจะได้อีกสักคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะเป็นคำถามว่าขันติกับอุเบกขาเนี่ยเจ้าค่ะมันฟังดูคล้ายๆกันก็เลยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายให้ฟังว่าทั้งขันติและอุเบกขาเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ่อนขันติหมายถึงความอดทนซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะชื่อว่าความอดทนคือทุกสิ่งอดทนคือทุกสิ่งซึ่งลักษณะความอดทนเนี่ยท่านก็จะพูดถึงการอดทนต่อทุกขเวทนาความอดทนต่อการตรากตรำลำบากหรือลักษณะของการอดทนชนิดที่สบายๆไม่ได้ทำให้มีเวทนามากอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความบีบคั้นก็จะเป็นลักษณะที่เราแสดงออกแต่อุเบกขาเนี่ยจะพูดถึงเวทนาเวทนาเวทนาที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและก็อุเบกขาอุเบกขาคือเฉยๆเฉยๆซึ่งอุเบกขาถ้าเป็นนามถ้าเป็นนามหมายถึงเวทนาที่มันเฉยๆแบบไม่ได้จะมีสุขหรือทุกข์แบบนั้นจะเป็นนิ่งๆเฉยๆชิวๆอุเบกขาวางเฉยแต่ถ้าเป็นกิริยากิริยาคือการวางเฉยวางเฉยในอะไรวางเฉยในสุขวางเฉยในทุกข์วางเฉยในสิ่งที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอุเบกขาคือการวางเฉยวางเฉยในกรณีที่เราเห็นชัดเจนก็อย่างเช่นในสมาธิขั้นที่3ในสมาธิขั้นที่3เนี่ยเราจะมีอุเบกขาวางเฉยในปีติวางเฉยในปีติคือความรู้สึกอิ่มเอิบใจสบายใจอย่างเช่นว่าเราดูหนังซึ้งๆหรือเราดีใจมากๆในการที่เราได้รับรางวัลสักอันใดหนึ่งดีใจมากๆเลยแล้วคุณพยายามวางเฉยในอารมณ์นั้นอันนั้นคืออุเบกขาน
1: ั
0: ่นคืออุเบกขาไม่ใช่เรียกว่าอดทนนะไม่ได้เรียกว่าอดทนแต่เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขามันก็ยังมีสุขอยู่เราก็วางอุเบกขาในสุขนั้นด้วยอันนั้นก็เป็นอุเบกขาที่ละเอียดขึ้นไปอุเบกขาที่ละเอียดขึ้นไปหรือคุณอุเบกขาในอทุกขมสุขเป็นที่ละเอียดกว่าอทุกขมสุขคืออุเบกขาไปอีกนะก็เป็นจะเน้นในเรื่องของเวทนาจะเน้นในเรื่องของเวทนาแต่ในขณะที่ขันตินี่จะเน้นในเรื่องของการกระทำการกระทำที่ เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจก็อดทนได้อดทนได้เพราะมันจึงมีนัยยะที่คล้ายๆกันอยู่ไงเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ขันติเนี่ยมันจึงไปอยู่ในทุกสิ่งอ่ะคุณจะรักษาศีลได้คุณก็ต้องมีขันติคุณจะอุเบกขาได้คุณก็ต้องมีขันติคุณจะ
1: เจ้าค่ะ
0: มีสมาธิได้คุณก็ต้องมีขันติเอาไปอยู่ตรงไหนนี่เอาก็ตอนที่ว่าเราจะทำผิดศีลแล้วเราก็ไม่ทำก็แล้วกันฉันจะทำถูกศีลเนี่ยขันติละ
1: เจ้าค่ะ
0: อดทนละต่ออำนาจของกิเลสฉันจะทำสมาธิฉันจะต้องอดทนต่อความหนาวความร้อนเขาจะร้อนฉันก็นั่งอยู่นี่ทำจิตให้สงบอันนั้นคุณก็มีขันติละในสมาธิที่คุณกำลังทำนั้นเราจะปล่อยวางในสิ่งนี้ไม่ให้จิตใจมันไปวุ่นวายขึ้นลงตามกระแสของสิ่งนั้นอันนี้คุณมีปัญญาเลยนะคุณจะทำขันติได้ปัญญามันก็มาอยู่นั้น
1: เจ้าค่ะ
0: จะอุเบกขาให้วางเฉยในความอิ่มเอิบใจความซาบซึ้งใจขันติก็ต้องอยู่ตรงนั้นเหมือนกันในอุเบกขาก็มีขันติเหมือนกันขันติมันจะไปอยู่ในทุกสิ่ง
1: เ
0: ป็นลักษณะการกระทำเราเป็น verb ในขณะที่ถ้าอุเบกขาเราก็จะเน้นมาในเรื่องของเวทนานั่นเองเช่นพัน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนคงจะทำให้ท่านผู้ถามที่ถามเข้ามาในรายการธรรมารับรุนทุกท่านได้รับความกระจ่างแล้วนะคะและดิฉันก็เชื่อมั่นและหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้เมตตามาพูดคุยตอบปัญหาเป็นการให้ทั้งปัญญาให้ความรู้ให้ทั้งธรรมะแล้วก็ให้ความสงบทางจิตใจแก่ท่านในเช้าวันนี้คงจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็รับสิ่งดีๆนี้จากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมารับอรุณกันทุกคนทุกท่านแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันเตือนใจสินทุวนิกจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งบุรินทิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะท่านมีปัญหาอะไรเขียนถามกันมาได้ใหม่จะตอบในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบ้านเชิญบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนเพิ่มความคล่องตัวและยกระดับบริการประชาชนให้ติดต่อราชการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสโดยปรับทั้งกำลังคนกระบวนการและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจและประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการปรับกำลังคนมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าหลังนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วโดยมอบหมายสำนักงานกพ.จัดทำรายละเอียดและเงื่อนไขเพื่อเสนอคปร.และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าขณะเดียวกันจะควบคุมและตรึงอัตรากำลังเพื่อไม่ให้จำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การลดข้าราชการแบบเหมารวมแต่เป็นการจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจลดขั้นตอนและเอกสารซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
8: นายจิรวุฒิพงพักผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามความคืบหน้าและสำรวจการใช้งานจริงของโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนซึ่งมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนจากการติดตามพบว่าระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะช่วยสนับสนุนการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะกุฏิชีวาภิบาลวัดดอนวิเวกซึ่งใช้ประโยชน์ในการติดต่อบุคลากรทางการแพทย์และค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพขณะที่ศูนย์กลางชุมชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการลงทะเบียนรับสวัสดิการติดตามข้อมูลด้านการเกษตรและภัยพิบัติ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทั้งนี้จะนำผลการสำรวจไปพัฒนาและขยายการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและสนับสนุนการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานครวางระบบดูแลผู้มีสิทธิ์บัตรทองภายหลังระงับการให้บริการ3คลินิกในเครือหาไทยราชผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี
9: ้พันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ถามบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าภายหลังสปสช.ระงับการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือหาไทยราช3แห่งได้แก่สหคลินิกหาไทยราชคลอง3วามีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรมและหาไทยราชคลินิกเวชกรรมสาขาหนองจอกเนื่องจากตรวจพบความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพปัญหาการจัดบริการและข้อบกพร่องด้านบุคลากรที่ยังแก้ไขไม่ครบถ้วนแม้เคยแจ้งเตือนแล้วทั้งนี้สปสช.ได้จัดหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ในพื้นที่รองรับผู้มีสิทธิ์เดิมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ของตนเองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดรักษาต่อเนื่องหรือจำเป็นต้องรับการรักษาสปสช.ได้ประสานโรงพยาบาลในระบบบัตรทองให้ดูแลต่อโดยรับรองสิทธิ์ผ่านสายด่วน1330หรือหนังสือส่งต่อและให้บันทึกเบิกจ่ายผ่านระบบอีเครมผู้มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสายด่วนสปสช.1330ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ตรงกับแรม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วและคุณอรวรรณหมอยาดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็นานๆได้มาเจอกันนะคะก็เดือนละครั้งเราก็เจอกันเหมือนเดิมวันนี้ฤกษ์ดีนะแรม9ค่ำเดือน9นะคะก็ดีแหละเลขสวยเลขเบิ้ลแล้วก็ว่าดีไปก่อน
2: ถูกต้องแล้วก็รออีกวันหนึ่งวันที่9เดือน9
1: ใช่ค่ะ
2: ปีนี้มีแต่วันเลขสวยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ใครที่จะทำอะไรกิจกรรมที่มันเป็นมงคลนะเผื่อถือเลขถือยามก็แล้วแต่คนนะคะ
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจากทางหน้าปัดวิทยุของเรานะคะก็สามารถเข้ามาอัปเดตข่าวสารใช่เป็นกำลังใจให้เราหรือจะว่าตรงนี้ตรงนั้นมีฝนตกหรือเปล่านะคะทางเพจข่าวยามเช้าของเรานะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะมีข่าวสารอัปเดตนะหลากหลายเรื่องราวนะคะ
1: ใช่
2: เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะเห็นว่ามีประกาศจากทางกรมอุตุด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลจนถึงวันที่7กันยายนนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณทางตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมฝั่งตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกซึ่งอาจจะมีฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงนี้แล้วก็ขอให้เดินติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
2: ค่ะตั้งแต่วันที่6ถึง7ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งน
1: ี้ใช่2วัน
2: นะคะก็เฝ้าระวังกันด้วยนะปีนี้นะคะถ้าใครติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็จะมีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาเองนักวิชาการนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องซุปเปอร์เอลนีโญสำหรับปีนี้นะคะคือเขาบอกว่าน่าจะรุนแรงเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยว่าร้อนแล้วแล้งแล้วปีหน้าจะหนักกว่านี
1: ้
2: 2027อาจจะร้อนที่สุดเลยนะคะอย่างเอลนีโญรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าแรงแค่ไหนนะคือแนวโน้มเนี่ยอาจจะลากตั้งแต่ปีนี้เลยนะคะคือยาวไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี2027นะคะก็มีหลากหลายองค์การนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศนะคะออกมาเตือนกันอย่างอุณหภูมิทะเลแปซิฟิกเนี่ยอาจจะสูงผิดปกตินะคะอยู่ที่ประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสนะคะบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง8องศา
1: ใช่ค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะน้ำทะเลบริเวณคาบมหาสมุทรเนี่ยจะไม่เกิน1องศาแต่ถ้าเพิ่มขึ้นขนาดนี้หมายความว่าบริเวณที่เป็นฝั่งภาคพื้นพื้นดินแบบเราเนี่ยค่ะก็อาจจะทะลุ40กว่าได้
2: ถูกต้องนะคะแล้วก็น่าจะทวีความรุนแรงสูงสุดสู่ระดับรุนแรงมากนะคะขึ้นระดับสูงที่สุดแล้วก็เสียงน้ำท่วมภัยแล้งแล้วก็อากาศร้อนสุดขั้วทั่วโลกนะคะคือสาเหตุเนี่ย คือเขาบอกว่าเอลนีโญมันไม่ได้เกิดจากโลกร้อนโดยตรงนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่โลกเนี่ยร้อนขึ้นอยู่แล้วนะ มันก็เป็นช่วงที่มันพอดีกันนะคะก็อาจจะกระทบกับเรื่องของเกษตรความมั่นคงทางอาหารสาธารณสุขพลังงานแล้วก็ทรัพยา ากรน้ำนะคะอย่างถ้าบางที่แล้งมากๆเนา
3: ะ
2: การเกษตรก็อาจจะยากนะคะ
3: ค่ะ
2: ฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำดูวางแผนล่วงหน้าว่าช่วงไหนฝนตกหนักก็เก็บน้ำเอาไว้ใช้เผื่อช่วงที่แล้งนะคะแล้วก็หลังจากเอลนีโญรุนแรงเนี่ยอุณหภูมิโลกมักจะพุ่งสูงขึ้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยคือปี2027แน่นอนว่าบ้านเราเนี่ยทำถึงอยู่แล้วถ
3: ้
2: าอากาศร้อนนะเรื่องนี้ไม่ต้องผิดหวังเลย
3: อาจร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งไทยเราสร้างประวัติศาสตร์ทุกปีนะคะ
2: ถูกต้อง
3: ซึ่งเราคิดว่าปีที่แล้วเนี่ยร้อนมากแล้วปีนี้เราจะพูดเหมือนเดิมเพราะว่าร้อนกว่านั้นนะคะ
2: เดิมนะคะ
3: ซึ่ง
2: เราก
3: ็
2: ทนไปได้เรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะก็ที่มาบอกกันเรื่องนี้ก็เพราะว่าอยากให้เตรียมตัวเนาะโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับการต้องดูพึ่งน้ำพึ่งฝนแล้วก็การเดินทางรวมถึงการทำการเกษตรก็จะต้องมีการดูปริมาณน้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะอย่างเช่นอธิบดีกรมชลประทานนะคะได้สั่งการเตรียมรับมือเอลนีโญที่อาจจะส่งผลกระทบจนถึงกลางปีหน้าควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกชลประทานด้วยค่ะท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะนายวิทยาแก้วมีค่ะเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนี่แหละค่ะที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้าดังนั้นกำชับให้หน่วยงานในสังกัดค่ะวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกชลประทานนะคะได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกแล้วก็สร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำเครื่องสูบน้ำต่างๆจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งนี้นะคะในเรื่องของบางทีฝายธรรมชาติอะไรแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันดูแลสุดท้ายแล้วป่าก็ยังคงสำคัญนะคะในการอุ้มน้ำเอาไว้แล้วก็ทำให้การเกษตรของเราเนี่ย เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยค่ะก็เดี๋ยวท่านอธิบดีกรมชลประทานก็จะจัดการบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุดค่ะ
2: ถูกต้องนะคะแต่ยังไงอย่างประชาชนพี่น้องเราเนาะก็ต้องติดตามเรื่องของทั้งสภาพอากาศนะคะเป็นยังไงแล้วก็อาจจะต้องมีส่วนร่วมด้วยนะในช่วงไหนที่น้ำที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้นะก็ช่วยกันประหยัดในช่วงที่ไม่มีใช้เนี่ยมันก็จะยากนะคะฉะนั้นนะช่วงนี้ก็อาจจะต้องบริหารจัดการแล้วก็เดินหน้าควบคู่ไปกับภาครัฐนะว่ามีนโยบายอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามยังไงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
3: ใช่แล้วค่ะ
2: อ่ะติดตามเรื่องของรายการใหม่เมื่อวานนี้นะคะประเดิมเทปแรกแล้วนะคะสำหรับทางคุยกับครม.อนุทินนะคะที่ออกอากาศผ่านหลายช่องทางเลยนะคะเมื่อวานช่วงประมาณ9นาฬิกา5นาทีนะคะทั้งทาง NBT 2HD นะคะททบ5 MCOT HD นะคะแล้วก็ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราด้วยทั้งเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เราเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง NBT Connect ด้วยผ่านรูปแบบออนไลน์นะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เทปแรกนะคะสำหรับรายการนี
3: ้ประเดิม
2: ประเดิมเลย
3: ค่ะ
2: นะคะก็จะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์ค่ะก็มาคุยตอบคำถามในเรื่องคือก่อนหน้านี้นะถ้าพูดถึง
3: ประเด็นร้อน
2: ประเด็นร้อน
3: เรียกว่าร้อนสำหรับหน่วยงานราชการนะคะที่เรียกว่าหลายคนบอกว่าท่านมาเพื่อปฏิรูปปฏิรูปอะไรปฏิรูปให้ขนาดของระบบราชการเนี่ยกระชับลงแล้วก็งบประมาณเนี่ยใช้จ่ายด้วยความคุ้มค่าแล้วก็ลดปริมาณต้องพูดว่าลดปริมาณข้าราชการที่อาจจะมีตำแหน่งซับซ้อนหรือมีหน่วยงานที่ทับซ้อนกันในภูมิภาคใหเล็กลงแต่ว่าประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้โหเปิดมาคนแรกนะคะก็กระทบเลย เรียกว่าทำให้หลายคนนะคะจับตาเรื่องนี้กันเป็นพิเศษนะคะ
2: ถูกต้องก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็อยากจะรู้นะโดยเฉพาะอย่างข้าราชการเนาะก็อยากรู้ว่าเอ๊ะปรับระบบนี่คือยังไงม
3: ี
2: ให้ออกหรือเปล่าหรือยังไงเพราะก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินเรื่องของการเกษียณอายุราชการก่อนนะคะก็เป็นเรื่องของการศึกษาในกระบวนการศึกษาว่าเผื่อใครที่สนใจอยากจะเกษียณอายุราชการก่อนนะคะก่อนกำ ำหนดอะไรเงี้ยก
3: ็เออรีทาย
2: ถูกต้องนะคะก็มีการตอบข้อสงสัยในหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างที่บอกเลยคือประเด็นปฏิรูประบบราชการนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทางดร.สุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะคะหรือว่าพี่แจ็คนะคะพี่แจ็คสุพนันท์ก็เป็นพิธีกรในการที่จะถามประเด็นที่ทุกคนอยากรู้ว่าถ้าหากไม่ปฏิรูประบบราชการเนี่ยประเทศจะเป็นยังไงนะคะซึ่งท่านรองนายกประกรณ์ท่านก็ตอบเอาไว้นะคะว่าคือท่านบอกไม่อยากจะให้ใช้คำว่าปฏิรูปนะแต่ว่าอยากจะให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพราชการมากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยผู้คนเขาก็จะมีภาพจำเรื่องของความล้มเหลวคือพอมีแนวคิดขึ้นมาปุ๊บตั้งคณะกรรมการบ้างละตั้งคณะทำงานศึกษาวิจัยบ้างละแต่ก็ไม่เห็นที่จะดำเนินหน้าต่อไปนะคะตรงนี้คือท่านก็ถามว่าแล้วถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือท่านก็บอกว่าปีนี้เนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง 73% เลยนะ
3: เยอะมากค่ะ
2: 73% มีงบลงทุนเพียง 20% เท่านั้นส่วนงบประมาณที่เหลือไว้สำหรับการใช้หนี้เนี่ยถ้าหากเรามีการปรับลดงบประจำลดลงแล้วเพิ่มงบลงทุนให้มากขึ้นประเทศจะดีกว่านี้หรือไม่นะคะก็ทิ้งคำถามเอาไว้อย่างน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็การปรับลดกำลังคนจากภาครัฐเนี่ยเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่มีการถามในรายการถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าหากมีการปรับลดคนขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วการบริการประชาชนจะเป็นยังไงนะคะท่านรองนายกประกรณ์ท่านก็ตอบประเด็นนี้เอาไว้อย่างเห็นภาพว่าคือระบบราชการไทยเนี่ย one size fit all ยังไม่ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบันนะคะคือเราต้องมีวิธีการจ้างที่หลากหลายแล้วก็แต่ละวิชาชีพเนี่ยต้องไป

0: สำรวจตรวจสอบวิชาชีพของตัวเองด้วยว่าจะลดอะไรได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะคะรัฐบาลในกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าอัตรากำลังของเราณขณะนี้นะคะเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได้หลังจากนี้เนี่ยก็จะทยอยลดนะคะโดยจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยแทนนะคะการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมีอีกเยอะมากยืนยันนะคะว่าถึงแม้ว่าจะลดจำนวนคนแล้วเนี่ยคุณภาพจะต้องไม่ลดลง
1: อันนี้ถือเรียกว่าหน้าที่ของข้าราชการก็ต้องทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีกำลังคนแล้วถ้าเกิดมองว่าอันไหนมันซ้ำซ้อนอันไหนที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์เท่าที่ควรมีการปรับลดเพื่อกระชับตัวองค์กรให้แบบเป็นยักษ์ที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าการลดอัตรากำลังเนี่ยคือการรีดไขมันออกขณะนี้มีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทำงานงานบางอย่างเนี่ยอาจไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเดิ
0: ม
1: เช่นเดียวกับภาคเอกชนประเทศจีนเนี่ยมีการเดินหน้าใช้ AI ทดแทนแรงงานแล้วก็สร้างงานใหม่ให้กับกลุ่มคนที่ออกไปเพื่อสร้างรายได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจึงทำให้เห็นว่าไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนก่อนที่จะตามใครไม่ทันนะคะแล้วก็กระบวนการทำงานของรัฐเนี่ยคือลดขั้นตอนซ้ำซ้อนไม่ใช่การลดคนและต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมเพื่อทดแทนสิ่งที่หายไปผลที่จะได้คือใช้งบประมาณในส่วนรายจ่ายประจำน้อยลงนั่นแหละแล้วก็มีงบในการพัฒนาประเทศ 20% สู่ 30% ให้ได้ใช้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งนี่แค่ประเด็นเดียวของเทปแรกนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันว่าในสัปดาห์ถัดไปนะคะของวันเสาร์เนี่ย ตอน 9:05 นะคะจะมีท่านคณะรัฐมนตรีท่านไหนนะคะรวมไปถึงท่านนายกด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยคือท่านนายกก็ออกมาบอกเหมือนกันนะว่าอย่างรายการคุยกับครม.อนุทินเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้ออกอากาศเป็นวันแรกนะคะก็มีท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยคือท่านเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายเนาะมาพูดถึงนะคะตรงนี้ก็มาร่วมสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่หลายคนสนใจนะคะเป็นที่สนใจคือท่านบอกว่ายังไม่ได้ติดตามนะยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าคือก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วนะคะถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองเนี่ยก็อยากจะให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่ต้องการจะสื่อสารหรือว่าชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานให้ประชาชนได้รับทราบนะคะก็สามารถใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการสื่อสารกับประชาชนนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไปด้วยนะท่านบอกว่ามีโอกาสแหละจะมาร่วมนะต้องรอติดตามว่าช่วงไหนนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามีอีกหลากหลายโครงการนะของทางรัฐบาลที่น่าจะต้องคุยกันแบบลึกลงไปหน่อยว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นยังไงประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าเราได้คุยกับตัวจริงนะคะอย่างคณะรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีหลายท่านที่เขารับผิดชอบดูแลในโครงการนั้นๆนะคะก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลจริงนะคะที่มาจากผู้ที่ทำงานจริง
1: ๆเป็นหัวเรือในเรื่องนั้นๆจริงๆที่มาตอบคำถามโดยตรงกับเราในฐานะประชาชนนี่แหละว่าเราใช้งบประมาณส่วนนี้ไปแล้วเราได้อะไรกลับมาร วมถึงถ้าเราไม่ทำเนี่ยจะเกิดผลเสียอย่างไรเราก็จะได้เห็นมุมมองของท่านผู้บริหารนะคะที่เรียกว่าตัวจริงคุยกับคนที่ทำงานจริงๆเลยก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบข้อซักถามในใจได้ครบถ้วนนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนของนโยบายที่สำคัญแน่นอนค่ะอาจจะต้องมีเทปนึงแหละที่พูดถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัส
0: เพราะว่าเราหวังว่าจะมีเฟส2กลับมา
1: ใช่
0: เราหวังว่าจะมีเฟส2กลับมา
1: ใช่แล้ว
0: เดือนนี้คือใช้ระมัดระวังมากที่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะ
1: เรียกว่าหลายคนก็คำนวณอย่างดีว่าภายใน30วันครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้ในการสแกนจ่ายเนี่ยยังไงให้มันครอบคลุม30วันช
0: ่
1: วงหลังๆเนี่ย
0: หมดหรือยังคะ
1: ยังดิฉันเหลือประมาณ500กว่าบาท
0: อันนี้พอกัน
1: นะคะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะให้ออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโครงสุดท้ายแล้วนะคะยอดใช้จ่ายตอนนี้แสนกว่าล้านแล้วนะกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า1ล้านเกือบ1ล้าน2แสนรายค่ะซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวลลิตาพิทวัฒนานะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับ สิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดนะคะวันที่4กันยายนเวลา 5:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมแล้ว 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายนะคะซึ่งร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยเกือบ2ล้านรายโดยโครงการในรูปแบบร่วมจ่าย 60-40คือมีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็กระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการในการในแต่ละชุมชนนะอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยแล้วก็ยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์ของท่านให้ดีวางแผนการใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนต่อในระบบเศรษฐกิจกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราใช้จ่ายเรื่องอะไรกัน
0: อาหาร อยู่แล้ว
1: อาหารเครื่องดื่มของที่กินประจำวันนะคะซึ่งถ้าถามว่าก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนี่แหละที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได
0: ้
1: ทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนาะแล้วก็ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละค่ะได้ใช้จ่ายแล้วก็อย่างน้อยนะจ่ายค่าข้าวจาก50บาทก็เหลือไม่ถึง
0: 20กว่าบาท
1: 20กว่าบาท
0: ประมาณนั้น
1: นะก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเราแล้วก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้มีวงเงินหมุนเพิ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้จ่ายกันคล่องมากเลยนะ
0: ใช่
1: มีร้านหนึ่งนะคะร้านอาหารในที่ทำงานเราเนี่ยก็คือสามารถกดสแกนได้ด้วยตัวเอง
0: ถูกต้อง
1: One
0: Stop Service นะคะเพราะว่าแม่ค้าตักอาหารให้อยู่นะคะก็จะบอกยอดเงิน
1: เชื่อใจกันเลยทีเดียว
0: เชื่อใจกันสุดๆนะคะคือบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่หลายคนเนี่ยก็เรียกร้องว่าหมดเดือนนี้แล้วยังไงเนี่ยเฟส2ต่อไหมหรือว่าจะมีโครงการอื่นๆจากทางรัฐบาลออกมาเห
1: ็
0: นว่าปลายปีเนี่ยอาจจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสหรือเปล่า
1: ฤดูการท่องเที่ยวไง
0: ฤดูการท่องเที่ยวเนาะช่วงปลายปีเผื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะเด
1: ี๋
0: ยวอาจจะต้องรอติดตามโครงการนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือเป็นประเทศของการท่องเที่ยวอยู่แล้วน
1: ะคะ
0: ถ้าพูดถึงอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้คือเที่ยวได้ทั้งปีอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: นะก็
1: แล้วก็เรียกว่าถ้าไทยเที่ยวไทยเนี่ยออกมาเขาจะเน้นไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นโฮมสเตย์เป็นโรงแรมขนาดย่อยนะคะไม่ใช่โรงแรมขนาดใหญ
0: ่
1: ก็จะทำให้คนที่เปิดที่เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กเนาะหรือโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้โครงการนี้ร่วมกับเรา
0: ค่ะซึ่งเอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้นะคุณนรวรรณสังเกตไหมที่เป็นรีสอร์ทเล็กๆเนี่ยยิ่งถ้าอยู่ในอันซีนแค่ไหนยิ่งน้อยแค่ไหนยิ่งจองยาก
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: คือเปิด5ห้องแบบนี้แล้ว5ห้องนั้นเต็มจนถึงปีหน้า
0: ถูกต้องนั่นแหละต้องจองล่วงหน้านะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะคะเพราะว
1: ่
0: ามันก็กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้ยิ้มออกด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รอติดตามโครงการนี้ถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแน่นอนนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าเรื่องของการจัดระเบียบผู้ขับรถนะรับจ้างก็อย่างพวกในแอปต่างๆนะคะหลากหลายแอปเวลาที่เราเดินทางไปไหนเนาะบางทีก็เรียกในแอปเนี่ยคือมันสะดวกกว่าหลายท่านบอกว่าเวลาที่เรียกรถมารับในแอปคือเรารู้ราคาร
1: ู้
0: ราคาก
1: ่
0: อน
1: คำนวณได้ก่อน
0: ได้ว่าเท่าไหร่ยังไงนะคะงบก็ไม่บานปลายเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้รัฐบาลนะคะท่านก็ยกระดับในการบริหารจัดการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยมีคุณภาพนะคะคือเน้นย้ำพอมันผ่านแอปแล้วเนี่ยเวลาที่เข้าไปควบคุมดูแลเนาะเราก็อยากได้คนขับที่หนึ่งอ่ะคือต้องมีใบขับขี่อ่ะ
1: โอ้สำคัญมาก
0: คือต้องมั่นใจได้ว่าใช้บริการแล้วเนี่ยมันปลอดภัย
1: ใบขับขี่ที่ถูกต้อง
0: ใบขับขี่ที่ถูกต้อง
1: ถูกต้องใบขับขี่ที่ถูกต้องสภาพรถเอ่ยแล้วบางทีรถไม่ใช่คนกับหน้าที่ขึ้นบริเวณแอปเนี่ยไม่เหมือนกัน
0: นี่แหละปัญหานี้แหละที่ต้องเข้ามาควบคุมดูแลนะคะเพราะว่า คือมันต้องเน้นย้ำเลยมันก็จะได้สร้างหลักประกันในความปลอดภัยทุกๆการเดินทางนะคะสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการนะคะก็ต้องมีการมาตรวจสอบอะไรกันนะคะให้มันชัดเจนแล้วก็มีการทำบริการนะคะขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ต้องผ่านการอบรมนะคะต่างๆคืออย่างที่คุณวรวรรณบอกมีใบขับขี่แล้วต้องมาอย่างถูกต้องด้วยนะคะเราถึงจะมั่นใจได้ในการใช้บริการนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับช่วงตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
8: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
7: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
8: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
7: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
9: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
10: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
11: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤษแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสยกระดับโรงพยาบาลดำเนินสะดวกสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชขยายการดูแลสุขภาพประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษสำหรับตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิและอาคารพิพันธ์สัตพันธ์สำหรับฟื้นฟูสภาพในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับ โดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับซึ่งโครงการนี้ครับพี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานพระอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขเชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคลลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในปีพุทธศักราช2570มีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถในการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่ครับให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่อีกหนึ่งคำสั่งครับเป็นคำสั่งเนรเทศครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮะยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮะยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรไทยครับหลังจากที่มีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยนั้นได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นให้จำคุก1เดือนหรือปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยนั้นให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีครับจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกนั้นให้รอการลงโทษไว้2ปีและพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งครับและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของพี่น้องประชาชนในราชอาณาจักรไทยจึงเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499นั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกปกรณ์ชี้โลกเผชิญความท้าทายถึงเวลาพัฒนาระบบราชการจริงจังหรือขั้นตอนเชื่อมข้อมูลยกระดับขีดความสามารถประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับซึ่งประเดิมออกอากาศตอนแรกครับไปเมื่อวานที่ผ่านมาครับและถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งครับในรายการคุยกับครม.อนุทินนั้นระบุถึงเหตุผลที่เลือกใช้คำว่าการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแทนคำว่าการปฏิรูประบบราชการครับเพราะคำว่าปฏิรูปนั้นถูกใช้มายาวนานและมีภาพของความไม่สำเร็จติดอยู่จึงมีการเปลี่ยนครับโจทย์สำคัญวันนี้คือการลงมือปรับกระบวนการทำงานให้เห็นผลได้จริงเป็นรูปธรรมและในอดีตครับมีความพยายามปฏิรูประบบราชการมาหลายครั้งแต่ก็มักจะจบลงที่การตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานการศึกษาและการจัดทำนโยบายแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกปัจจัยสำคัญครับคือโครงสร้างงบประมาณของประเทศซึ่งมีรายจ่ายประจำประมาณร้อยละ73ขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ20และหากสามารถจะลดภาระรายจ่ายประจำและไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐได้ก็จะมีโอกาสขยับสัดส่วนงบลงทุนจากร้อยละ20สามารถจะเป็นร้อยละ30ทำให้ประเทศนั้นมีงบในการพัฒนาและรับมือความท้าทายในอนาคตได้มากขึ้นล่ะครับซึ่งทางรองนายกปกรณ์ก็ย้ำนะครับว่าในการพัฒนาระบบราชการนั้นไม่ควรจะเริ่มต้นจากการประกาศลดจำนวนข้าราชการแต่ว่าต้องเริ่มพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีหน้าที่อะไรกระบวนการใดงานไหนจำเป็นและงานใดสามารถจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ ซึ่งรองนายกปกรณ์ก็ย้ำว่าไม่ได้บอกนะครับว่าจะลดคนไปเลยมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพพร้อมอธิบายนะครับว่าเทคโนโลยีนั้นควรถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนงานบางประเภทไม่ใช่มองว่าเป็นการทดแทนคนครับเช่นการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารบัญดิจิทัลแทนการใช้เจ้าหน้าที่เดินถือแฟ้มระหว่างหน่วยงานในด้านโครงสร้างครับนายปกรณ์ก็มองว่าครับเมื่อภาครัฐได้รับภารกิจใหม่ก็ไม่ควรตอบสนองด้วยการตั้งหน่วยงานกองหรือคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ทุกครั้งแต่ควรจัดทีมตามภารกิจโดยดึงบุคลากรจากหลายส่วนมาทำงานร่วมกันลดโครงสร้างที่มีผู้บริหารจำนวนมากเพิ่มความคล่องตัวในการแก้ปัญหาสำหรับกำลังคนภาครัฐนั้นประมาณ3ล้านคนไม่ควรใช้ระบบบริหารบุคลากรแบบเดียวกับทุกอาชีพเพราะว่าครูแพทย์พยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสายงานอื่นมีลักษณะงานเวลาและภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งแต่ละวิชาชีพนั้นจึงควรจะประเมินจำนวนคนจากปริมาณงานและคุณภาพของผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับครับยังอยู่กันที่เรื่องของระบบราชการระบบภาครัฐนะครับรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายปกรณ์นินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินครับถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับว่าจะต้องเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือว่า Open Governmentข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นอ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงถึงกันครับและประชาชนครับควรจะติดตามสถานะการดำเนินงานนั้นได้ทุกขั้นตอนบริการรวดเร็วโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตครับควรจะเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบ1หน่วยงานต่อ1เรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนครับไม่ควรต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือไปติดต่อราชการหลายแห่งแต่ประชาชนควรจะได้รับบริการแบบจุดเดียวจบหรือว่า one stop service ครับโดยหน่วยงานรัฐนั้นเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเองและให้มีการพิจารณาช่องทางบริการแบบ fast track ครับที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมถูกกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่รวดเร็วอีกด้วยล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงกันบ้างพาณิชย์มหาไทยร่วมกันทำงานเชื่อมฐานข้อมูลปิดช่องปราบนอมินีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยพร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงาน2กระทรวงครับได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อยกระดับการปราบนอมินีซึ่งในการหารือครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินนั้นเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบพร้อมมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถจะตรวจสอบความเชื่อมโยงตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการถือครองที่ดินครับหัวใจสำคัญในเรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนคือการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไม่ใช่ดูเฉพาะโครงสร้างบริษัทที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากภายหลังที่รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามนอมินีอย่างจริงจังพบนะครับมีความเคลื่อนไหวของบริษัทบางแห่งนั้นที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีการเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยให้มากขึ้นโดยหลังจากนี้ครับจะมีการจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันครับเพื่อจะเชื่อมการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินให้ข้อมูลด้านบริษัทบุคคลและที่ดินนั้นสามารถจะนำมาตรวจสอบไขว้และขยายผลถึงกันได้ครับเพื่อจะปิดช่องทางครับของการใช้นอมินีทั้งในการประกอบธุรกิจและในการถือครองที่ดินของราชอาณาจักรไทยนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลยกระดับมาตรการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเน้นความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐาน กำชับผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งยกระดับมาตรฐานรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันโดยเน้นความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานกำชับให้ผู้ขับขี่นั้นต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ครับหรือว่าสิ้นเดือนนี้ครับทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกนั้นได้อำนวยความสะดวกผู้ขับรถในการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเร่งดำเนินการออกใบอนุญาตแก่ผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตโดยผู้ผ่านการอบรมออนไลน์สามารถจะนำหลักฐานไปยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งเพื่อจะทดสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบภาคทฤษฎีและตรวจประวัติอาชญา

สมาชิกอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับเมื่อท่านได้รับรายงานเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP สุดซึ่งเป็นโซน VIP ของการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับทำให้ผู้จัดนั้นต้องยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายนครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศครับได้สั่งการให้สคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดซึ่งเป็นผู้จัดงานและบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดซึ่งเป็นผู้จำหน่ายบัตรเพื่อจะหาทางออกและกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือบัตรจนได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับดังต่อไปนี้ครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ผ่านมาครับที่ไม่สะดวกจะเข้าชมในวันที่9กันยายนสามารถจะขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนได้ผ่านบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดครับส่วนผู้ที่ยังต้องการมาชมการแสดงครับขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายนได้ครับและสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นจากการเลื่อนการแสดงนั้นผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีเพื่อให้สคบนั้นประสานผู้จัดครับพิจารณาเยียวยาและขอให้เก็บหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนครับโดยสามารถจะร้องเรียนได้ครับผ่านสายด่วนสคบ1166ครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับรัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลการเกษตรระหว่างวันที่12ถึง18กันยายนนี้ช่วยพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีการสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีครับให้กับพี่น้องชาวน่านที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาครับโดยมีการจัดบริการ3จุดใหญ่ครับระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนที่จะถึงนี้ครับได้แก่พื้นที่อำเภอท่าวังผานั้นจะเปิดให้บริการ12ถึง14กันยายนที่หอประชุมบ้านศพบัวพื้นที่อำเภอปัวครับเปิดให้บริการ12ถึง15กันยายนที่หอประชุมบ้านดอนสถานหมู่ที่4ตำบลสถานและพื้นที่อำเภอเมืองน่านครับเปิดบริการวันที่15กันยายนวันเดียวครับที่หอประชุมบ้านน้ำครกใหม่หมู่ที่4ตำบลกองควายที่จังหวัดน่านนั่นเองครับจากเรื่องการดูแลครับมาดูกันที่การพัฒนาและการรองรับเรื่องของน้ำกันบ้างครับรัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำวางแผนบริหารจัดการน้ำระยะยาวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสทนชครับได้มีการเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนครับที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักครับช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญซึ่งจะไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนความต้องการการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะมาถึงครับและรัฐบาลได้มีการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงครับโดยเฉพาะการทำนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่เน้นการส่งเสริมอาชีพอื่นครับหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทครับเพื่อจะขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำยืนยันครับมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอแน่นอนและขอภาคการเกษตรปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดด้วยนั่นเองครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับสำหรับเวทีการหารือระหว่างประเทศครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมหารือเวทีเซินเจิ้นซับฟอรัมเตรียมพร้อมปูทางสู่การประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ข้าร่วม

0: กิจกรรมเสวนาครับเซินเจิ้นซับฟอรัมณนครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจัดโดยสำนักข่าวซินหัวครับสำนักข่าวชื่อดังและเครือข่ายพันธมิตรเป็นกิจกรรมในการอุ่นเครื่องก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026เพื่อจะมีการรับฟังมุมมองและประสบการณ์จากเครือข่ายสื่อชั้นนำเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในยุคดิจิทัลและแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งในการจัดเวทีครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026จัดขึ้นครับวันที่5กันยายนภายใต้หัวข้อร่วมปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกฉันทามติและการขับเคลื่อนของสื่อโดยสำนักข่าวซินหัวครับได้เชิญผู้แทนประมาณ200คนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรสื่อชั้นนำองค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและผู้แทนสถานทูตจากประเทศต่างๆครับทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงานและในการเข้าร่วมงานของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยครับในการขยายเครือข่ายความร่วมมือองค์กรสื่อระหว่างประเทศอีกด้วยครับและก่อนจากลากันไปในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่งท้ายตีคองร้องข่าวครับไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในเดือนหน้านะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

0: ชน
1: 6:52 น.นะคะอยู่ในรายการข่าวยามเช้าค่ะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่าทางเพจนะคะผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนบอกว่าสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับติดตามรับฟังที่เพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลท่าวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับผม
2: นะคะมีอีกหลายท่านที่ทักทายกันมาแต่ว่าคอมเมนต์ลั่นไปเยอะมากนะคะพี่พักพึงนะคะบอกสวัสดีค่ะพี่พงษ์นเรศสวัสดีครับแล้วก็พี่สุชินนะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมาให
1: ้
2: คุณคิมมี่นะคะสวัสดียามเช้าสดชื่นสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยค่
1: ะ
2: สาธุนะคะนะคะ
1: นี่แล้วก็คุณป้าวันดีบอกว่าปราจีนบุรีอำเภอกบินอยุธยาก็ชัดเจนค่ะรับฟังมาตั้งแต่5:00 น.แล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะสองสาว
2: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
2: นะคะหลายท่านนะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะทั้งร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็ทักทายกันนะสำหรับข่าวยามเช้านะ
1: คะ
2: สวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมช่วงปลายปีนะคะปลายปีนี้ให้ได้ชมความยิ่งใหญ่งดงามนะคะกันคือเรื่องของโขนนะคะเดี๋ยวนี้นะคะสังเกตไหมเจนซีเนี่ยเขาบอกดูโขนกันมากขึ้น
1: ด
2: ู
1: โขนนะคะ
2: ดูโขนกันมากขึ้นเพราะว่าราคาเข้าถึงง่ายนะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาปรับรูปแบบให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: โดยเฉพาะโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะณโรงละครนะคะสำนักพระราชวังสนามเสือป่าที่เขตดุสิตค่ะเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานนะคะของสมเด็จพระพันปีหลวงก็มีการแสดงนะคะสำหรับโขนศูนย์ศิลปาชีพนะคะคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ความงดงามนะที่สะกดคนดูเอาไว้ได้แต่เป็นผลจากพระราชปณิธานนะคะที่พระสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านทรงมุ่งฟื้นฟูนะคะอนุรักษ์สืบสานศิลปะซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของประเทศนะคะจนก่อเกิดเวทีแห่งการเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแบบนี้ออกมานะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากที่จะไปชมการแสดงโขนสักครั้งในชีวิตแต่คือต้องไปดูให้ได้นะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีกำหนดจัดขึ้นช่วง5 พฤศจิกายนถึง10 ธันวาคมนะคะช่วงปลายปีนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะใครที่อยากจะจองบัตรจองตั๋วล่วงหน้านะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะบัตรมีตั้งแต่ราคา 2,000 บาทนะคะไปจนถึงราคานักเรียน200บาทนะคะก็เข้าไปชมกันได้นะเข้าไปดูกันได้เข้าไปที่ www.thaiticketmajor นะคะเลือกวันแล้วก็รอบที่เราสะดวกได้เลยนะคะก็ราคาจับต้องได้นะไม่เยอะถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับการแสดงชั้นสูงแบบนี
1: ้สำหรับรอบนักเรียนนะคะบัตรราคา200บาทเนี่ยไม่เปิดจำหน่ายทางออนไลน์นะคิดดูโขนในราคา200
2: ถูกมากนะคือถ้าโรงเรียนไหนมีโครงการหรือว่า
1: จัดกันเป็นคณะไปดูงานได้เลย
2: ดีเลยนะคะติดต่อไปได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก่อนจะจากกันไปไปติดตามอีก
1: ความ
2: ครึ่ง
1: ค
2: ัก
1: ค่ะของเมืองพัทยานะคะกลับมาคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวหนาตาผู้ประกอบการยิ้มออกหลังจากเงียบเหงามานานค่ะหลังจากที่มีทหารอเมริกัน 5,000 นายนะคะที่บนเรือ USSอับราฮัมลินคอนนะคะได้ทยอยขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ค่ะคือมาไปแล้วนะคะส่งผลให้บรรยากาศเนี่ยคึกคักโดยเฉพาะwalking street นะคะการจับจ่ายซื้อสินค้ารวมถึงการใช้บริการสถานประกอบการต่างๆจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวเราค่ะบรรยากาศถนนคนเดิน walking street มีนักท่องเที่ยวหนาตาอย่างเห็นได้ชัดเลยส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านสักร้านอาหารนะคะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยคึกคักมากขึ้นพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผนึกกำลังกันดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยจุดล่อแหลมต่างๆเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอด ช่วงที่กำลังพลของสหรัฐเนี่ยเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมนะคะที่กระตุ้นเศรษฐกิจของโซนพัทยาได้นะคะเพราะว่าจริงๆก็เปรียบเทียบเหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะมาเที่ยวบ้านเรานะเขาก็มาอยู่ที่นี่เขาก็ต้องจับจ่ายใช้สอยกินข้าวซื้ออาหารซื้อของซื้ออะไรนะคะก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้านะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา6:07 น.ถึง7:00 น.นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวส่งต่อให้ข่าวเช้าภาค7:00 น.คุณอรัญญาและคุณชโลธรมารออยู่แล้วนะคะสำหรับเรา2คนวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาปหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำ
1: สหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาโสภิตาเวทเลอร์พลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหทุนโอลิเอกอัครราชทูตในปานประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่าง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
2: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
3: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศ